0: เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
1: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางในกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
5: พื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วตรงนั้นก็ประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึง เช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปปายานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดินะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่า การเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตก

0: ลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซนิกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัจจารีอนันต์ฤกษ์การสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันโวชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิชหวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัว6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EBโดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ชัยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่ง

0: ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุค
5: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
6: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
1: คุณผู้ฟังคะสถานการณ์น้ำท่วมอาจทำให้ประชาชนมีข้อจำกัดค่ะในการใช้น้ำและการจัดเตรียมอาหารจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะในการเลือกน้ำและอาหารโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำเน่าเสียค่ะซึ่งอาจมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้าสู่อาหารได้ในแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงน้ำท่วมประชาชนอาจมีข้อจำกัดค่ะในการใช้น้ำและการจัดเตรียมอาหารจึงควรเลือกใช้น้ำสะอาดสำหรับดื่มและประกอบอาหารค่ะและหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียหรือน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนโดยเฉพาะการนำมาใช้ล้างวัตถุดิบและภาชนะสำหรับอาหารที่ได้รับแจกนะคะขอให้ตรวจสอบความสะอาดและสภาพภาชนะก่อนรับประทานหากเป็นอาหารที่ต้องปรุงควรปรุงให้สุกทั่วถึงและรับประทานทันทีหลังปรุงสุกค่ะหลีกเลี่ยงอาหารที่สัมผัสน้ำท่วมหรือน้ำเน่าเสียรวมถึงอาหารที่มีกลิ่นสีหรือลักษณะผิดปกตินะคะเพราะเชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าค่ะนอกจากนี้ไม่ควรนำสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือซากสัตว์ที่พบในพื้นที่น้ำท่วมมาประกอบอาหารหรือรับประทานพร้อมขอให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนรับประทานอาหารนะคะและก่อนเตรียมอาหารและดูแลภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สะอาดหากมีการท่วมเสียหรือถ่ายเหลวให้จิบน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือแร่หรือ ORS บ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำหากถ่ายบ่อยอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นเลือดหรือมีอาการขาดน้ำควรรีบพบแพทย์นะคะหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเลือกใช้น้ำสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกตรวจสอบอาหารหรือของแจกก่อนรับประทานนะคะและหลีกเลี่ยงซากสัตว์ที่ไม่ทราบสาเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคจากอาหารและน้ำในช่วงน้ำท่วมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้นะคะดำเนินรายการโดยฉันวิเลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อน
7: คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อ

สภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการ

0: รรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
1: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
2: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
3: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
4: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
5: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
6: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง

0: ข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะโดยทีมข่าวของเราและดิฉันสุนันทาค่ะโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศในยามเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นเราจะมีการฟังรายการนี้ได้ทั้งวันนะคุณผู้ฟังบางสถานีวิทยุเนี่ยอาจจะเป็นทางใต้ทางเหนือทางตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางปริมณฑลกรุงเทพเขาก็จะหมุนเวียนกันว่าเช้าก็จะเป็นสถานีนี้นะเที่ยงเย็นนะถ้าเกิดเช้าวันไหนเนี่ยใครไม่ได้ฟังรายการที่สุนันทาได้เล่าข่าวก็จะไปฟังในช่วงเที่ยงช่วงเย็นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหมุนๆไปหรือจะเปิดแอปพลิเคชันสยามทูเดย์ก็ได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนค่ะ SIAMTODAY นะฮะสยามทูเดย์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะอาจจะมีฝนตกแดดร้อนหรือว่าไอ้อากาศมันเย็นๆไหมดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้ไปล่ากุ้งเมื่อเช้าวันก่อนๆเนี่ยพี่น้องชาวบางปะกงบอกไปล่ากุ้งได้เป็นสิบโลเลยนะคุณผู้ฟังพากันถือสวงสวิงน่ะสวงไม่มีนะสวงอาจจะเป็นชื่อคนพากันถือสวิงล่ากุ้งขาวริมแม่น้ำบางปะกงเขาบอกได้เป็น10กิโลเลยนะคืนเนี่ยนะกลางคืนเขาไปกันกลางคืนนะหลังจากที่มีน้ำเนี่ยมันท่วมเข้าไปบ่อเลี้ยงกุ้งนะก่อนจะพัดพากุ้งหลุดลงแม่น้ำบางปะกงเยอะแยะเลยช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นมหากรรมช้อนกุ้งริมฝั่งนะโอ้มันไม่ใช่แค่แม่น้ำบางปะกงอย่างเดียวดิมันเริ่มมาจากบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเลยนะตอนนี้ปราจีนบุรีก็ฝนก็มีแล้วก็น้ำก็ท่วมนะฮะแต่ชาวบ้านบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนำสวิงไปช้อนกุ้งบางรายเนี่ยอดตะหลับขับตะนอนนะคะรอช้อนกุ้งริมแม่น้ำกันตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะที่ถนนมรุพงศ์ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราก็จะมีกุ้งขาวมาว่ายริมตลิ่งกันเพียบเลยคุณผู้ฟังนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมาขายกุ้งกันบริเวณท่าน้ำจะเป็นท่าน้ำหน้าบ้านตัวเองท่าน้ำเอกชนท่าน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านโพแล้วก็ท่าน้ำตามวัดต่างๆอ่ะนะที่อยู่ริมแม่น้ำมางปะกงนะฮะแล้วเขาบอกเลยนะว่ากลางคืนเนี่ยเห็นกุ้งง่ายๆเลยล่ะพอใช้ไฟฉายส่องลงไปในน้ำเนี่ยดวงตาของกุ้งน่ะคุณผู้ฟังมันจะสะท้อนแสงเป็นประกายสีส้มไม่เชื่อทำไงคืนนี้ไปเลยถือสวิงไปเลยริมแม่น้ำมามากงนะตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นท่าน้ำแต่ระวังตกน้ำไปนะนะเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ลงเนาะแต่การช้อนกุ้งเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปในสักระยะหนึ่งก็ได้นี่คือคำพูดของชาวบ้านนะคุณผู้ฟังจนกว่ากระแสน้ำที่ไหลมาท่วมในพื้นที่ฟาร์มกุ้งเนี่ยมันจะลดลงเพราะมันท่วมกุ้งมันก็หลุดไงคุณผู้ฟังนะฮะนี่เล่าให้ฟังว่านี่คือวิถีชีวิตของชาวริมแม่น้ำบางปะกงนะฮะตั้งแต่ปราจีนบุรีลงมาเลยไปจนถึงปากน้ำปากแม่น้ำบางปะกงนะคุณผู้ฟัง จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่ราชบุรีเนี่ยเราจะนึกถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช่ไหมตอนนี้ปิดไม่ได้ปิดแค่ร้านเดียวปิดหลายร้านเรือค้าขายก็หยุดกันไปทีมงานจากทีมข่าวนะจากจังหวัดราชบุรีค่ะเขาบอกว่าที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบผลกระทบขออภัยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะวันนี้เพราะเมื่อคืนตากฝนพี่น้องชาวดำเนินสะดวกเราจะนึกถึงภาพนะแม่ค้าพ่อค้าที่พายเรือใส่งอบแล้วได้รับผลกระทบอย่างหนักมากตอนนี้หลายร้านค้าจะต้องปิดกิจการชั่วคราวเรือก็ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติเพราะน้ำท่วมไงเจ้าของเรือต้องหยุดกิจการไปประกอบอาชีพอย่างอื่นหรือต้องหยุดตัวเองไปดูแลบ้านเรือนตัวเองบรรยากาศภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวกเงียบเหงานะคุณผู้ฟังร้านค้าร้านขายปิดให้บริการหลายจุดเห็นน้ำท่วมขังในระดับที่สูงจนเรือยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วที่ตลาดดำเนินสะดวกเนี่ยเขาปักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนให้เรือยนต์ทุกลำทุกชนิดลดความเร็วลงเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นเนี่ยมันซัดเข้าไปในตัวบ้านหรือว่าร้านค้าริมคลองตอนนี้เนี่ยมีเพียงเรือพายแค่บางส่วนนะที่สามารถสัญจรแล้วก็พานักท่องเที่ยวล่องเรือชมบรรยากาศของตลาดน้ำรวมไปถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบกิจการแต่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเขายังเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีความระมัดระวังในการล่องเรือโดยเฉพาะบริเวณใต้สะพานแล้วก็จุดที่มีน้ำสูงสูงซึ่งบางช่วงเนี่ยต้องหลบสิ่งกีดขวางระหว่างเดินทางแล้วภาพตลาดน้ำดำเนินสะดวกในวันนี้เนี่ยก็แตกต่างไปจากช่วงเวลาปกติที่เราเนี่ยได้เห็นมากันนมนานกาเลจากตลาดที่เคยเต็มไปด้วยร้านค้าเต็มไปด้วยเรือขายอาหารเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสะท้อนผลกระทบที่มีกับวิถีชีวิตชุมชนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขาบอกว่ายังคงให้กำลังใจให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้นี่คือภาพข่าวแล้วก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ได้รับมาจากทีมข่าวจากราชบุรีที่เขาลงพื้นที่กันไปเมื่อต้นรายการสุนันทาเล่าให้ฟังว่าที่ปราจีนบุรีน้ำยังท่วมอยู่นะไม่แค่นั้นยังพบว่ามีคราบสีรุ้งคล้ายๆน้ำมันน่ะในแหล่งน้ำที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าหัวว่ายาวอยู่ประมาณกิโลเมตรนะห้ามไปสัมผัสนะแล้วก็ห้ามใช้น้ำนะถ้าเห็นแบบนี้เขาก็ไปตรวจบนผิวน้ำเอ๊ะมันคือสิ่งผิดปกติอ่ะมันเป็นคราบสีรุ้งเรานึกออกใช่ไหมคุณผู้ฟังเวลาที่เราเนี่ยล้างจานแล้วคราบน้ำมันเนี่ยคราบมันๆเนี่ยไม่ใช่น้ำมันอ่ะเอาแค่คราบมันๆบนจานเนี่ยแล้วเราเนี่ยกระทบกับน้ำแรกก่อนที่จะลงเป็นน้ำยาล้างจานเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันจะเป็นคล้ายๆสีรุ้งเหมือนกันเลยนะคะที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะนะที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีกลายเป็นว่ามันจะกระทบกับสุขภาพประชาชนนะคุณผู้ฟังแล้วก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศขอเตือนค่ะประชาชนในพื้นที่หรือว่าที่ไหนก็ตามจะเห็นคราบสีรุ้งในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำใกล้ๆบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่าไปใช้น้ำอย่าไปใกล้มันเลยหลีกเลี่ยงค่ะกับการสัมผัสน้ำบริเวณนั้นแล้วก็อย่าไปเล่นน้ำนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยชอบลงเล่นน้ำอย่าไปเล่นน้ำนะสวมถุงมือยางถ้าจำเป็นจะต้องสัมผัสน้ำแล้วก็ใช้รองเท้าบูทกันน้ำด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วถ้าไปถูกคราบหรือว่าไอ้คราบสีรุ้งในน้ำสีรุ้งเนี่ยรีบล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดนะแล้วก็สบู่ทันทีและถ้ามันเข้าตาล่ะผิดปกติล่ะผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้ไปหาคุณหมอโดยด่วนสถานพยาบาลใกล้เคียงนะฮะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยวิกฤตหนักอยู่แล้วก็คือน้ำท่วมเราจะเจอปัญหาแบบนี้อีกอ่ะจะมาจากอะไรก็แล้วแต่จะมาจากสิ่งสกปรกจากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะองค์กรหน่วยงานโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันเป็นวิกฤตจริงๆวิกฤตซ้ำวิกฤตซ้อนแล้วก็มันทำให้ประชาชนเดือดร้อนน่ะอย่างที่บ้านสร้างเนี่ยตอนนี้จมน้ำเกือบ 100% แล้วนะคุณผู้ฟังถนนทุกสายถูกตัดขาด9ตำบลในอำเภอบ้านสร้างรถเล็กผ่านไม่ได้ต้องใช้เรือแล้วก็รถที่แบบล้อสูงสูงยกสูงอ่ะได้เท่านั้นเองนะฮะคืออำเภอบ้านสร้างเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักมากถนนหลายเส้นถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้นะฮะในขณะที่ถนนสายพนมบ้านสร้างซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างหนักเหมือนกันน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังทำให้การเดินทางเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าน้ำยังคงสูงขึ้นเส้นทางคมนาคมก็ได้รับผลกระทบบ้านเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยเหมือนกันนี่คือปราจีนบุรีจากปราจีนบุรีไปสงขลาทีมข่าวสงขลาเล่าให้ฟังอันนี้น่ากลัวเลยนะเมื่อวันก่อนที่สุนันทาเล่าให้ฟังว่าคุณลุงอายุ66ปีน่ะเดินร้องไห้กลับมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งบอกว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้การใช้แอปทางรัฐทำให้คุณลุงน้อยใจแล้วก็เสียใจร้องไห้นะแล้วก็ไม่ควรนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐคะประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือคุณยังไปกระทบในหัวใจของเขาด้วยคำพูดแค่สั้นๆน่ะแต่มันมีผลกระทบทางจิตใจมากมายมหาศาลเลยนะเหมือนกันเมื่อวันก่อนหนุ่มคนหนึ่งถือมีดแล้วก็แกลอนน้ำมันบุกไปสารกลางที่สงขลาสารกลางจังหวัดคือเขาเนี่ยไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันคุณผู้ฟังตกลงจะต้องจนยังไงเนี่ยจนแบบไม่มีจะกินหรือว่าจนแบบมีรถใช้จนแบบยังมีเงินเดือนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องจนยังไงหรอมันเป็นข้อคำถามคาใจสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างมากเลยนะคะว่า จนแบบไหนถึงจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สารกลางจังหวัดสงขลาเกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งอายุ64ปีแล้วขับรถสำล้อบุกเข้าไปที่สารกลางจังหวัดสงขลาพร้อมกับมีดยาวในมือหิ้วแกลลอนน้ำมันพกไฟแช็กอีกต่างหากตะโกนบอกขอพบผู้ว่าสงขลาโอ้โหในอำเภอนักข่าวสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการที่สารกลางจังหวัดสงขลาตอนนั้นเนี่ยตกใจนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสงขลาก็ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่เข้าระงับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมมากกว่าชั่วโมงเลยนะจนควบคุมตัวผู้ชายคนเนี้ยไว้ได้ทราบชื่อคือนายนรากรอายุ64ปีภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเบื้องต้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเดินทางมาวันเนี้ยมาที่สารกลางจังหวัดสงขลาวันนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมคือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปีนี้ปี69แล้วก็จะประท้วงเรียกร้องต่อรัฐบาลคือเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบแล้วเนาะคุณผู้ฟังสาเหตุเนี่ยคือไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าเป็นผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์2คันยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ทันในขณะที่ปัจจุบันเนี้ยนายนรากรเป็นผู้พิการได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทเท่านั้นนี่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเขาก็ไปตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นรับข้อร้องเรียนไว้ประสานงานไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายนรากรแล้วก็สงบสติอารมณ์ได้แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยนี่อะไรนี่คืออะไรหลายคนบอกก็ใช่สิฉันก็ไม่ได้ฉันก็จนใช่เมื่อก่อนน่ะฉันมีรถยนต์ฉันอาจจะมีเงินแต่ตอนเนี้ยจะไปดูอย่างเดียวไม่ได้มาดูฉันปัจจุบันสิฉันต้องเช่าบ้านอยู่เงินเดือนก็น้อยนิดเงินเดือนเอาเป็นว่าคุณลุงคนนี้อายุ64ปีคือเกษียณละเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะทำงานมีเงินเดือนแต่พออายุ60ปีคือเป็นผู้สูงอายุละเขาทำงานไม่ได้แต่ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอย่างร้านสะดวกซื้อที่นู่นที่นี่เขาก็รับคนนะเราอาจจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อที่นู่นที่นี่แล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะอายุ60กว่าแล้วนะแต่ยังได้ทำงานแต่เขาเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะหรอกเขาได้เป็นรายวันแหละ300มั่งอะไรมั่งบางที่นะไม่ได้ตามรายงานขั้นต่ำหรอกแต่เขาก็ไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงเต็มนะอันนี้ผู้สูงอายุเขาบอกเขายังพอรับได้เนาะวันละ300 320ก็ยังรับได้แต่ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยดิฉันก็เห็นนะเขาทำงานร้านสะดวกซื้อแล้วพอมองไปเอ้าเมื่อก่อนเขามีรถยนต์เขาบอกใช่ฉันมีรถยนต์แต่รถยนต์ฉันเนี่ยมันพังไปแล้วไปดูสิซากรถยังติดอยู่ที่บ้านอยู่เลยแต่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละเป็นข้อสงสัยของประชาชนเยอะมากว่าเอาอะไรมาตัดสินนะไปดูเวลาหน่อยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโอ๊ยคุณสุนันทาพูดเยอะเกินเวลาไปแล้วนะยังไม่หมดเวลาเมื่อวานเนี่ยพูดเยอะไปหน่อยรายการเลยไปเลยค่ะนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่สงขลาจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหม นี่2วันติดแล้วนะที่ได้รับทราบข่าวนะฮะอ่ะฝากไปถึงพนักงานเก็บขยะเขาทำงานกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามบางที่เนี่ยออกมาตั้งแต่ห้าทุ่มเพื่อไปเก็บขยะที่เราใช้มาตลอดทั้งวันอันนี้ต้องระวังเกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งเมาขับรถซิ่งช่วงเช้ามืดคือไปกินมาตลอดทั้งคืนและไปเที่ยวมาตลอดทั้งคืนแล้วก็เมาไงแล้วพอเช้ามืดจะขับกลับบ้านไงไปพุ่งชนพนักงานกวาดขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มาเล่าให้ฟังคือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่คิดว่าจะสนุกไปดื่มกับเพื่อนแล้วเมาขนาดนั้นแล้วขับรถอ่ะคิดถึงหัวใจของหลายๆชีวิตสิเนี่ยคุณไปชนเขาอ่ะในขณะที่เขาอ่ะทำงานกวาดขยะอยู่ริมถนนแล้วเขาเสียชีวิตคาที่ริมคูเมืองที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังแค่นี้นะไม่ต้องบอกนะว่าเขาชื่ออะไรยังไงอยากให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าใครที่คิดจะดื่มก็แค่พอประมาณแล้วคนที่ทำหน้าที่กวาดขยะเก็บขยะหรือทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ในช่วงกลางค่ำกลางคืนท่านต้องระวังเพราะมีไอ้พวกบ้าๆเนี่ยที่มันไปกินไปเที่ยวกันมาแล้วมันเมาเนี่ยแล้วมันประชนเขาอย่างเงี้ยยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นนะนักบิดนักดื่มนักเหยียบคันเร่งอะไรก็แล้วแต่ท่านคิดถึงใจคนอื่นเขาบ้างเขาไม่ใช่เสียชีวิตคาที่คนเดียวลูกเขาล่ะเมียเขาล่ะสามีเขาล่ะพ่อแม่เขาล่ะพี่น้องเขาล่ะจะอยู่ยังไงเอาละค่ะเวลาหมดเวลานะคะดิฉันสุนันทาและทีมข่าวจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยส่งข่าวให้รับฟังจบรายการละนะคะเดี๋ยวรอไปฟังกันได้ช่วงเที่ยงช่วงเย็นเนี่ยหมุนกันเช้าเที่ยงเย็นนะเหมือนกินข้าวเลยนะรับประทานอาหารเนาะแม้จะกินข้าวกินข้าวก็รู้เรื่องเนี่ยรับประทานอาหารนี่ก็มันเป็นคำสุภาพกินข้าวเนี่ยรู้เรื่องเลยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังดิฉันสุนันทาลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทยเรดิโอนิว
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศพร้อมสั่งการ4ด้านเร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งระบายน้ำกำจัดขยะทำความสะอาดและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งรวมถึงเร่งฟื้นฟูไฟฟ้าประปาถนนและระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วน14จังหวัดภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมเครื่องมือกู้ภัยศูนย์พักพิงและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดหากมีแนวโน้มเกิดภัยสามารถประกาศเขตสาธารณภัยและใช้งบประมาณตามระเบียบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบได้ทันทีจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ กินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ LINE @ my

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
3: ไปจับมือเราทำไม
4: ก็เราไปแฟนกันไงไม่ใช่เหรอครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟคนิวส์เฟคนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: น้ำเหนือจำนวนมหาศาลได้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กรมชลประทานชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าน้ำเหนือจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบวันที่3ตุลาคม2569กรมชลประทานมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจริงแต่เป็นการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์และส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขณะนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงและกรมชลประทานได้บริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ทั้งนี้ข้อมูลที่ระบุว่าน้ำเหนือจำนวนมหาศาลกำลังไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครจึงเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงพร้อมขอประชาชนในริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
3: เฟคนิวส์เฟคนิว
0: ส์สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: มเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรายงานสถานการณ์อุทกภัยต่อที่ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ผ่านระบบซูมพร้อมร้องขอส่วนกลางสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนหลังพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่7เนื่องจากสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลายน้ำแม่น้ำแม่กลองและมีน้ำทะเลหนุนวันละ2ครั้งทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าขณะที่เครื่องมือในพื้นที่มีไม่เพียงพอโดยมีเครื่องผลักดันน้ำเพียง4เครื่องและเครื่องสูบน้ำ2เครื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามย้ำว่าต้องเร่งระบายน้ำโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายต่อบ้านเรือนและพืชเศรษฐกิจทั้งมะพร้าวส้มโอและลิ้นจี่พร้อมขอส่วนกลางเร่งสนับสนุนเครื่องมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะ
6: เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสม Plus หรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: กินเลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีครับทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ
2: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์ฝนที่อาจซ้ำเติมพื้นที่ประสบภัยเนื่องจากแม่น้ำและระบบระบายน้ำยังไม่สามารถระบายได้เต็มประสิทธิภาพมีน้ำค้างในท่อต้องใช้เวลาระบายลงสู่อ่าวไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งถุงยังชีพให้ทุกพื้นที่ที่ร้องขอโดยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดส่งมากที่สุดพร้อมย้ำว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติและทรัพยากรทุกอย่างจะจัดสรรตามความเดือดร้อนของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าขณะนี้ต้องก้าวข้ามเรื่องการเมืองเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนที่สุดคือประชาชนจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: มีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน
2: ทำไมอ่ะก็เราไม่ได้เป็นอะไรกับเธอ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยของฟรีอาจไม่ฟรีมิจฉาชีพลวงแจกกล้องวงจรปิดก่อนลากเข้ากับดักโอนเงินอย่าให้คำว่าของฟรีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเสียเงินมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อโครงการหรือหน่วยงานที่ประชาชนรู้จักจัดกิจกรรมแจกกล้องวงจรปิดฟรีหรือเสนอสิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจก่อนหลอกให้ทำภารกิจรับผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นจึงชักชวนให้โอนเงินเติมเงินหรือเพิ่มทุนมากขึ้นเรื่อยๆจนตกเป็นเหยื่อและสูญเงินขอประชาชนอย่ารีบเชื่อหรือทำตามหากพบข้อเสนอผิดปกติควรตรวจสอบกับหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการโดยตรงก่อนทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่าย อิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนข้าวกล่องดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์สามารถเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามีหลากหลายเมนูอาทิพะแนงไก่แกงส้มประทูและกะเพราไก่พร้อมชื่นชมทีมงานมหาวิทยาลัยและจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีย้ำว่างานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยสามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตได้จริงจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
6: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
7: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
8: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
9: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
10: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้ง

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
2: 今日は愛を捨てることができなくて

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนข้าวกล่องดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์สามารถเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามีหลากหลายเมนูอาทิพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่พร้อมชื่นชมทีมงานมหาวิทยาลัยและจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีย้ำว่างานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยสามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตได้จริงจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
6: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
7: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
8: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
9: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
10: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่สองดื่มสมพลสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่ก็บอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชัชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนข้าวกล่องดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์สามารถเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามีหลากหลายเมนูอาทิพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่พร้อมชื่นชมทีมงานมหาวิทยาลัยและจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีย้ำว่างานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยสามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตได้จริงจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
4: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
5: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
6: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
7: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
8: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
9: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไอดีเซล S S S S

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: าตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro จำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนข้าวกล่องดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์สามารถเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามีหลากหลายเมนูอาทิแผนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่พร้อมชื่นชมทีมงานมหาวิทยาลัยและจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีย้ำว่างานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยสามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตได้จริงจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: ข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
6: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
7: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
8: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
9: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ยอมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์
10: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

เองเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: Yam Yam 洗 Yam Yam Yam 洗 Yam Yam Yam 洗 Yam Yam Yam 洗。
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรายการเด็กๆเริ่มแล้วค่ะช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงของเด็กๆได้ฟังเรื่องราวสนุกของเด็กๆ เขาด้วยนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะอยากจะฟังเรื่องราวของเด็กๆต้องเปิดมาที่คลื่นนี้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เด็กๆอยากจะฟังก็จะมีให้มี4ช่วงค่ะ
2: ครับก็มีดังนี้นะครับเด็กๆครับช่วงแรกเดี๋ยวเรามาสนุกสนานฝึกสมองกับคำถามกันนะครับวันนี้คำถามเราเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามถ้า เราจะสมมติเหตุการณ์เรื่องราวหรือว่าเรื่องต่างๆให้เด็กๆสมมติว่าถ้าเด็กๆได้เจอเรื่องราวแบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้เจอคนแบบนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงดีหรือจะต้องเลือกอะไรยังไงดีนะครับมานี่หรือว่าเคยทำสิ่งนี้ไหมเคยทำเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเด็กๆนั่นเองเนาะเป็นเรื่องราวสมมติขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็มีอาจจะได้เจอจริงๆในเวลาต่อไปก็ได้หรือบางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์เหมือนที่เราสมมติมาแล้วก็ได้เช่นกันนะครับนี่เลยครับนี่นะครับจากคำถามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนิทานสัตว์แสนสนุกกันเลยนะครับในช่วงหน้าฝนนี่ก็มีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆมากมายเลยเนาะเมื่อวานก็เป็นเรื่องของกบแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องของตัวอะไรนะครับเดี๋ยวรอฟังนิทานกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เด็กๆก็คงจะต้องเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันแน่นอนเลยเพราะว่าน่าจะอยู่ในบ้านเด็กๆนี่แหละนะเอ๊ะตัวอะไรล่ะเนี่ยอยู่ในบ้านเรามันก็มีหลายตัวซะด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวรอฟังเรื่องราวของนิทานสัตว์แสนสนุกของเรานะครับจากนั้นก็ถึงเวลาผ่อนคลายชื่นบานเต้นได้ฟังได้มีความสุขได้กับบทเพลงที่ไม่ธรรมดาในรายการของเราเพราะว่าเป็นรายการที่นำเสนอบทเพลงสำหรับเด็กครับมานี่แหละครับนี่นะครับไม่ค่อยมีช่องไหนคลื่นไหนก็นำเสนอด้วยนะนี่แหละนี่แหละรายการนี้แหละครับยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยนะครับเด็กๆรอฟังกันได้เลยเราเตรียมนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงสำหรับเด็กให้ได้ฟังกันเต็มที่เลยนะครับนะก็แนะนำเพลงมาได้เลยนะนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงเด็กหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นเพลงที่ทั่วๆไปเนี่ยแหละแต่ว่าเนื้อหาเหมาะที่เด็กๆฟังได้ก็ลองแนะนำกันเข้ามานะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเพลงอะไรก็จะบอกว่าเนี่ยที่มีเนื้อร้องอย่างเงี้ยร้องแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ได้เพราะว่าบทเพลงสำหรับเด็กของเรานี่มีเรื่องราวสารพัดเลยนะครับจากนั้นนี่เรามีเตรียมให้เด็กๆฟังไปแล้ว3ช่วงเนาะมีคำถามมีนิทานมีเพลงตอนนี้ก็อยากฟังเด็กๆบ้างนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่ให้เด็กๆได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่าเรื่องราวได้ส่งข่าวเรื่องราวของตัวเองเข้ามาให้เราได้ฟังให้เพื่อนๆได้ฟังได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางทีก็ชอบฟังเรื่องของเราเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงเนาะบางทีก็เอ๊ะเหมือนกันเลยกำลังกินขนมอยู่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยนะครับนะหรือว่าโอ้ยวันนี้ทำงานฝีมือส่งครูเหมือนกันเลยได้คะแนนเท่ากันเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวระหว่างที่นึกว่าเอ๊ะจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรกันดีนะก็ฟังจิงเกิล นะจะได้นึกออกเลยเนาะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับเด็กๆครับ4ช่วงนะครับในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับ
1: ค่ะก่อนจะแนะนำตัวนะคะว่าพันส่งข่าวเล่าเรื่องก่อน
2: ครับ
1: พี่แว่นแจ้งมาว่าวันนี้แจ้งมาว่าวันนี้โทรศัพท์ใช้งานได้แล้วนะคะ
2: ครับ
1: เจ้นะคะเพราะว่าหลายๆวันมาลีวันนี้คุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็โทรเข้ามาไม่ได้นะคะแล้วก็บอกอ้าวทำไมไม่มีเสียงอะไรนะคะสรุปว่าแก้ไขได้แล้วแต่ทำไมนะพี่แมว
2: แต่ว่า
1: ไลน
2: ์ครับ
1: ไลน์ปิดปรับปรุง
2: ครับไลน์ของสถานีเนี่ยแหละครับนะ
1: รู้สึกจะเป็นหลายๆที่นะคะ
2: ใช่ใช่
1: พอดูในตามโรงพยาบาลก็บอกขัดข้องไม่สามารถตอบลูกค้าได้
2: เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไลน์ยังพิมพ์ไลน์มาไม่ได้นะคะก
2: ็
1: พี่แมวพูดเบอร์โทรศัพท์คนเดียว
2: ใช่เลย
1: เจ๊ก็ดังเฉย
2: ๆแต่ว่าวันนี้เด็กๆจะขอเพลงจะส่งข่าวเล่าเรื่องหรือว่าจะตอบคำถามก็ต้องสื่อสารกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมครับเนาะตอนทางไลน์นี่เราขัดข้อกันหน่อยนะครับ
1: อ่าเด็กๆค่ะเราแจ้งไปแล้วนะคะ
2: คอ
1: ันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวเองนะคะ
2: ค
1: ป้าพันมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราตั้งหลายคนนะครับมีฉายามาเลยคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอเอาไว้นะเด็กๆเข้าไปดูสิ Facebook นี่เขาจะรวบรวมรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาเยอะๆหลายๆตอนเนี่ยใส่ไว้เต็มเลยเนาะไปฟังกันได้เลยเพราะบางคนถึงจะเคยฟังมานานก็อยากจะฟังนิทานที่เคยฟังไปแล้วก็มีอยากฟังเพลงก็มีนะครับนี่นะเนี่ยนะครับเข้าไปใน Facebook นั้นได้เลยนะยิ้มแย้มแก้มใสรีดิโอนะครับแล้วพอฟังเพลงปุ๊บฟังนิทานปุ๊บก็ได้ดูการ์ตูนด้วยเออการ์ตูนเป็นยังไงล่ะเป็นภาพการ์ตูนที่เป็นภาพประกอบเรื่องราวในนิทานนะครับนะก็จะเป็นฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะส่วนวันนี
1: ้ใช่แล้วก
2: ็ครับ
1: ก่อนแนะนำพี่แว่นนะจะบอกว่าการ์ตูนลุงโตไม่เหมือนใครในโลกนี้นะคะเพราะว่าที่เด็กๆ เห็นการ์ตูนก็จะเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละค
2: ่
1: ะแต่ของลุงโตนี่มีลักษณะพิเศษต้องเข้าไปดูมีเสน่ห์นะคะลุงโตบอกไม่สวยนะคะขนาดวาดบนโทรศัพท์นะคะด้วยมือแบบคร่าวๆร่างๆแรงรวดเร็วเลยนะคะแต่มันดูแล้วมันมีเสน่ห์ต้องเข้าไปดูนะคะ
2: ครับก็ไปดูได้เลยนะครับเพราะเคยมีเด็กๆบางคนที่เขาไปดูแล้วเขาบอกว่าเขาชอบคือสามารถวาดตามได้ง่ายครับประพันธ์เขาบอกเนี่ยได้ฝึกได้วาดตามได้ง่ายเลยนะครับ นี่แหละครับตอนเนี่ยเข้าไปดูแน่นะครับแล้วก็ของเราวันนี้ก็ผู้ควบคุมเสียงก็คือพี่แว่นนะครับพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: วันนี้แผนกเสียงส่งเสียงกันหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: มาเร็วเจ้านี่เจ้ากบเนี่ยเจ้ากบมาแล้วเจ้ากบก็ชอบช่วงเนี้ยเสียงใสใช่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะเจ้ากบนะส่วนเจ้าหมูว่าไงเจ้าหมูบอกโอ้โหมาอีกแล้วน้ำจะลดแต่ก็มาอีกแล้ว
1: ไม่เป็นไรกูต้องเตรียมพร้อมอีกแล้ว
2: ใช่แล้วหมูเรียงกระสอบทรายไว้พร้อมแล้วนี่ตัวนี้เดินเมื่อยมาเลยพระพันธ์โอ้ไปช่วยเจ้าหมูขน
1: ทำไมเมื่อย
2: ช่วยเจ้าหมูขนกระสอบทรายกั้นหน้าบ้านไงน้ำไม่ให้น้ำเข้าบ้าน
1: โอ้แรงแข็งแรงนะ
2: เมื่อยเลยโอ้ยเนี่ยต้มข้าวโพดกินให้มีพลังซะหน่อยครับส่วนคนนี้นี่กลัวฝนมากเลยเพราะเขาตัวเขาเป็นโลหะเป็นเหล็กก็คือคุณกระดิ่งตอนนี้เก็บตัวมากเลยกลัวเป็นสนิม
1: หมดแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ที่เราแนะนำให้รู้จักกันทุกคนนะคะ
2: คร
1: ับ วันนี้อย่าลืมนะคะใช้งานได้แต่โทรศัพท์นะคะ
2: คร
1: ับไลน์ยังปิดปรับปรุงอยู่นะมันยังเสียอยู่นะคะโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะเด็กๆค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้ยิ้มแย้มแก้มใสวันอังคารนะคะอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกมาก็ให้เด็กๆได้ฟังคำถามกันแล้วลองตอบดูนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
4: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กๆคะคำถามวันนี้นะคะจะถามเด็กๆว่าเวลาเราไปซื้อของที่โรงอาหารหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนมาไปซื้อกันเยอะๆทำไมเขาต้องต่อแถวกันด้วยคะทำไมถึงต้องต่อแถวคนแรกคนที่สองสามสี่ยาวเลยทำไมถึงต้องต่อแถวเวลาเราจะไปซื้อของทำไมถึงต่อแถวนะคะเด็กลองบอกได้ไหมคะว่าทำไมต้องเห็นคนเข้าแถวอยู่ยาวๆเนี่ยทำไมต้องต่อแถวพอจะทราบไหมคะถ้าไม่ทราบก็เดานะหรือยังอย่าเพิ่งตอบก็ได้รอพระพันเฉลยตอนท้ายรายการก็ได้แต่อยากรู้ตามความคิดเห็นเด็กๆอะค่ะ
2: ครับ
1: เอ๊ะทำไมก็ต้องต่อแถวกันด้วยคะนะลองตอบมาก็ได้นะคะ
2: ครับเออน่าสนใจเนอะเออเคยมีเด็กๆสงสัยไหมเนาะพี่แมวเคยสงสัยตอนเด็กๆด้วยล่ะ
1: ใช่โอ้ยเราก็หิวนะ
2: ใช่เลย
1: เราก็รีบนะจะไปเล่นแล้วว่าทำไมต้องมายืนรอกันล่ะ
2: ไม่อยากจะบอกเลยตอนเด็กๆเคยวุ่นวายด้วย
1: ลองดูนะว่าเด็กๆคิดยังไงเวลาเห็นคนเข้าแถวซื้อของ
2: เด็กๆครับคิดยังไงครับเวลาเห็นคนไปซื้อของจะเป็นของอะไรก็ตามแล้วก็ต้องต่อแขกต่อแถวกันใช่ไหมครับตามลำดับเลยมาก่อนมาหลังเนี่ยเด็กๆคิดยังไงและสงสัยไหมทำไมเขาต้องเข้าแถวต่อแถวเป็นลำดับกันด้วยหรือว่าเข้าคิวเนี่ยล่ะครับสงสัยไหมเนาะเอาละตอนนี้เราตอบสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะเด็กๆนะโทรมากันเยอะๆเลยนะนะครับ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7 75-7ครับตอบไม่ได้
1: ค่ะและโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะ022183975-7กลัวไม่ได้พูดอ่ะ
2: ได้
1: พูดซ้ำก็เอา
2: ครับ
1: เด็กๆคะโทรมานะคะอยากรู้ว่าเอ๊ะคิดยังไงเห็นคนซื้อของไม่ต้องต่อแถวก็หนูรีบนะคะหนูจะไปเล่นแล้วอะค่ะทำไมหนูต้องต่อแถวหนูตัวเล็กนะหนูเป็นเด็กนะคะเด็กน้องตอบคำถามมานะคะว่าเด็กๆคิดยังไงสงสัยไหมนะคะว่าทำไมถึงต่อแถวนะคะ
2: ครับ
1: และตอนนี้กำลังคิดอยู่ถึงว่าอย่างไรนะคะก็ฟังนิทานกันก่อนค่ะนิทานสนุกสนุกรออยู่ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
5: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ทานของเรานะครับวันนี้เสนอตอนมดที่ไม่ยอมเดินในแถวเด็กๆเคยสังเกตไหมครับพวกมดเนี่ยมดตัวเล็กๆที่เราเห็นอยู่ในบ้านหรือที่ต่างๆเนี่ยส่วนมากเวลาไปไหนมาไหนนี่เขาจะเป็นฝูงเลยเนาะแล้วฝูงก็มีระเบียบด้วยใช่ไหมครับเด็กๆเคยเห็นไหมก็เดินต่อกันเป็นแถวๆๆๆเลยยาวๆเลยนะเนาะนี่แหละครับเออเป็นเพราะอะไรทำไมมดเขาเดินเป็นแถวกันแล้วเนี่ยเนาะเออสงสัยไหมเด็กๆเคยสงสัยไหมไอ้แมวก็เคยสงสัยเหมือนกันเนาะแต่ว่าตลังก็รู้อ๋อมดนี่จริงๆแล้วเขามีความสามัคคีครับแล้วทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยไงเขาช่วยกันทุกตัวเขาไม่คิดว่าอันนี้เรื่องของฉันเรื่องของมดหมายเลข6นี่เรื่องของมดหมายเลข100อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับทุกตัวเขาร่วมแรงร่วมใจกันหมดเลยนะเดินไปเป็นแถวเลยสมมติว่าเขาเดินไปเป็นแถวใช่ไหมครับนี่เดินไปเจอเศษอะไรขนมปังชิ้นเบิ่มเลยพวกมดก็จะเดินรวมกันเลยนะแล้วก็ช่วยกันแบกขนมปังได้เลยนะเป็นร้อยๆตัวนี่ขนมปังชิ้นใหญ่ก็แบกได้แต่ถ้ามดแยกกันไปตัวเดียวแล้วเจอขนมชิ้นใหญ่นี่จะขนกลับมาได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้เนาะเห็นไหมล่ะนี่น่ะนี่แหละรวมกันแล้วมีพลังมากเลยขนอาหารชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะขนดินมาสร้างรังก็ยังได้เลยเด็กๆเคยเห็นไหมมดบางชนิดเขาทำรังเป็นแบบสูงเลยเนาะเหมือนภูเขาเลยเป็นดินขึ้นมาบางชนิดก็ใช้ใบไม้มาเย็บติดกันอยู่ห้อยอยู่อีกโอ้ยเนี่ยถ้ามดแยกกันแต่ละตัวไม่สามัคคีกันจะทำในมินิเนาะสมมติว่าเดินมามีมดหมายเลข20บอกเดินมาบอกโอ้แย่แล้วพวกเราน้ำจะท่วมมาตรงรังแล้วเราต้องขนดินมากั้นน้ำตรงนี้หน่อยแล้วก็ขนตัวเดียวนี่เด็กๆคิดว่าจะสำเร็จไหมครับก็ไม่สำเร็จเนาะหมดก็ต้องส่งสัญญาแล้วพวกมดก็จะเข้าแถวส่งดินกันมาเป็นก้อนๆเลยนะครับเป็นนี้เลยเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นมดก็เลยไปไหนมาไหนเป็นแถวๆกันเลยแล้วส่งสัญญาณกันนะครับอ้าวพวกเราวันนี้หน่วยมดของเราหน่วยที่15มีมดกี่ตัวนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 มี300ตัวพวกเราไปทางทิศตะวันตกกันไหมไปหาได้ข่าวว่ามีน้ำตาลตกอยู่ไปกันเลยมันก็ไม่แน่นะเด็กๆมีมดอยู่ตัวนึงเนาะเป็นมดตัวเล็กๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาแปลกนะทุกทีเขาก็เดินเป็นแถวไปช่วยพี่น้องขนของไปช่วยกันซ่อมรังไปไหนมาไหนกันเนี่ยนะแต่ว่าวันหนึ่งเจ้ามดน้อยเดินมาแล้วก็นึกนะครับแต่แรกมดน้อยมองไปเห็นเอ๊ะนี่แมลงเต่าทองก็ไม่เห็นเดินเป็นแถวเลยอะดูสิเนาะมดน้อยก็เดินไปถามแมลงเต่าทองสวัสดีแมลงเต่าทองเธออยู่ตัวเดียวเหรอเหรอพวกเธอไม่เดินเป็นแถวไปกัดใบฟักทองเหร
1: อใครหิวก็ไปกิน
0: เหรอโอ้ดีจังเลยนะไม่ต้องรอกันเลยเหรอ
1: ไม่ต้องรอ
0: เหรอแล้วถ้าเกิดมีบางตัวเดินช้าก็ต้องรอแต่เธอไม่ต้องเลยใช่ไหม
1: ไม่ต้องเลย
0: มดน้อยก็บอกเอ้ก็ดีนี่นาเนาะแต่มดน้อยก็ยังคงเดินอยู่ในแถวอยู่สักพักหนึ่งเจ้ามดน้อยก็ลองเดินไปเจอตั๊กแตนครับกระโดดมาดูตัวเดียวสวัสดีเธอคือตั๊กแตนใช่ไหม
2: โอ้ใช่
0: โอ้เธอทำไมกระโดดไปไหนมาไหนตัวเดียวล่ะ
2: ก็มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นอย่างนี้เอง
0: ไม่ไปกระโดดเป็นแถวๆเหมือนพวกมดพวกเราเหรออ
2: ๋อไม่ต้องรอหรอก
0: รอเธออยากไปไหนเธอก็กระโดดดึงๆไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ
2: แน่นอน
0: โอ้ยอย่างงี้เธอก็ไปได้เร็วนะสิเนาะ
2: ใช่
0: เนี่ยแล้วมดน้อยก็เล่านะวันนั้นฉันเดินแถวไปนะจะรีบไปเก็บนะมันมีกล้วยสุกอยู่ลูกนึงนะเจ้ามดตัวจิ๋ว2ตัวมันเดินช้าก็ต้องรอโหยน่าเบื่อมากเลยเธอดีเนาะไม่ต้องรอใครเลยเนาะว่าแล้วตั๊กแตนก็กระโดดต่อไปไม่สนใจมดเลยโอ้เนาะ
2: ไปละ
0: มดน้อยก็เนี่ยนะกลับพอกลับเข้ารังก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมพวกเราต้องเดินเป็นแถวด้วยนะเนี่ยต้องรอกันไปรอกันมามดอย่างฉันก็ไม่เคยได้เดินหัวแถวเลยบางทีโดนเบียดไปอยู่ท้ายแถวซะอีกไม่ชอบเลยเนาะมดน้อยก็คิดอยู่อย่างนี้แหละนะวันหนึ่งมดน้อยก็เดินเป็นแถวนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันมีมาที่หนึ่งนะครับมันมีผลไม้สุกตกมาไงพวกมดก็อ้าวหัวหน้ามดก็เดินเป็นแถวไปแบ่งกันเป็นหน่วย ช่วยกันกัดผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอากลับลังแล้วตอนขากลับอย่าเดินแตกแถวนะเดินกลับไปด้วยนะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ได้เลยเอ้าเคลื่อนที่นะครับระหว่างที่มดน้อยกำลังขนผลไม้กลับลังก็เจอแมลงวันตัวนึงมันก็มาตอมผลไม้เหมือนกันมดน้อยก็สงสัยถามแมลงวันอีกนี่แมลงวันเห็นอยู่หลายตัวเนี่ยแต่พวกเธอไม่ทำอะไรด้วยกันเป็นแถวๆไม่ทำอะไรพร้อมเพรียงกันเหรอไม่สร้างรังด้วย
2: ไม่ต้องเหรอโอ้ยไม่ต้องพวกเราอิสระเราไม่สร้างรังหรอกเราไปไหนมาไหนตัวเดียวหากินตัวเดียวแล้วไม่แบ่งอาหารให้ใครด้วยตอนเนี้ยฉันอยากจะกินน้ำตาลแล้วฉันจะไปแล้วนะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปน้ำตาลอยู่ตรงไหน
2: เนี่ยตรงนี้แหละ
0: อ๋อที่อยู่ลิบๆหลังพงหญ้านั่นใช่ไหม
2: ใช่อยากจะกินเมื่อไหร่ก็ตามเรามาเลย
0: มดน้อยก็ได้กินดังนั้นก็วางผลไม้เลยเฮ้ยเราไปเอาน้ำตาลดีกว่ามันหวานกว่าเนาะ
2: เออมาเลย
0: เดี๋ยวมดน้อยก็วางชิ้นผลไม้เลยแล้วเดินออกจากแถวเลยเด็กๆนะก็มีเพื่อนมดอีก2ตัวก็เตือนมดน้อยจะไปไหนพวกเราต้องเข้าแถวพวกเราต้องเข้าแถวขนของกลับนะจะไปไหนตัวเดียว
1: ไม่เป็นไรหรอกจะไปตรงนี้นิดเดียวเองนะ
0: รอรีบกลับมาเข้าแถวนะมดน้อยก็จ้องจอมแมลงวันที่บินไปฐานน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็รีบเดินตามไปเลยไม่เอาแล้วไม่อยู่ในแถวแล้วอยู่ในแถวก็ต้องขนไปเนี่ยไปหาน้ำตาลกินเองดีกว่าเออปรากฏว่าเจ้าแมลงวันบินไปนะครับพาไปเจอเลยตรงนั้นมันมีน้ำตาลเม็ดเล็กๆๆๆคงเป็นเด็กน้อยคนนึงอ่ะเอาขนมมากินแล้วน้ำตาลมันหล่นอยู่ที่พื้นนะครับนะก็กลิ้งเกินเลยนะเจ้าแมลงวันก็บอกกับมดน้อยว่ายังไงครับ
2: เฮ้ยเจอแล้วเห็นหรือเปล่าเยอะแยะเลยกินตามสบายไม่มีใครแย่งหรอก
0: ใช่เลยเจ้าแมลงวันก็กินเลยมดน้อยก็มากินแล้วก็หวานกับผลไม้เนี่ยใช่ไหมแต่ฉันมัวแต่อยู่ในแถวนี่ฉันก็ต้องขนผลไม้กลับก็ไม่ได้น้ำตาลอย่างนี้นะสิดีจังเลยต่อไปนี้ไม่เข้าแถวละไปตัวเดียวดีกว่ามดน้อยก็กินแล้วก็คุยกับแมลงวันเนอะขอบคุณคุณแมลงวันนะที่พามา
2: ไม่เป็นไร
0: ต่อไปนี้ผมจะไม่เข้าแถวแล้วผมจะไปไหนมาไหนตัวเดียวแล้วล่ะ
2: ใช่ต้องทำอย่างนั้นอิสระดีต้องไปรอใครหรอกเสียเวลา
0: คุยไปสักพักเจ้าแมลงวันก็เงียบเสียงไปแล้วครับพอมดน้อยหัน
2: ไปแมลงวันไปไหนนะ
0: ปรากฏว่ามีจิ้งจกตัวนึงครับมันได้คลานเข้ามาแล้วก็เอาลิ้นตวัดกินแมลงวันตัวนั้นเข้าไปแล
2: ้วไอ้เล็บ
0: แต่เจ้ามดน้อยตกใจมากเลยแต่เจ้าจิ้งจกมันยังไม่อิ่มมันเห็นมดน้อยมันก็พูดว่ายังไงนะครับเนี่ย
2: โอ้ยแต่แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเหรอเนี่ยมันแลบลิ้นแล้วก็เพียบก็ไปกินแล้วมันจะมากินฉันด้วยเหรอไปเลย
0: ใช่มดน้อยก็วิ่งหนีแล้วครับเจ้าจิ้งจกก็ไล่กวดเลยจิ้งจกจะไปไหนขอกินมดอีกตัวนึงจะไปไหนโชคดีครับมดน้อยวิ่งมาเจอฝูงของตัวเองพอดีเลยนะครับพวกมดเมื่อเห็นเพื่อนมีภัยนะครับหัวหน้ามดก็บอกอ้าวพวกเราจิ้งจกมาแล้วพวกเราตั้งแถวเตรียมต่อสู
2: ้พร้อมครับ
0: โอ้ยพวกมดก็แฮปเดียวเองพวกมดที่อยู่เดินเป็นแถวนะมารวมกันเป็นหลายร้อยตัวเลยเต็มเลยแต่ละตัวก็กางเขี้ยวเลยเด็กๆมดนี่เขาจะมีเขี้ยวนะเออหัวหน้ามดบอกเข้ามาได้จิ้งจกพวกเรามีตอนนี้นับได้แล้วประมาณ750ตัวสู้ไหมนี่
2: ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเขียวแหลมทั้งนั้นน่ากลัวทั้งเลยฉันไปดีกว่า
0: เจ้าจิ้งจกเมื่อเห็นมดจำนวนมากก็กลัวสิครับเพราะดีไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นอาหารของมดด้วยเนาะก็เลยหนีไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้ปลุดหายไปแล้วแล้วหัวหน้ามดก็ถามเมื่อกี้จิ้งจกมันตามใครมาเนี่ยตามใครมา
1: ผมเองครับผมเองครับ
0: แล้วเจ้าไปทำยังไงให้จิ้งจกวิ่งตามมาแล้วเนี่ย
2: วันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าตัวเดียวจะทำยังไงบ้างจะสนุกไหมล่ะครับแล้วมันก็ได้กินจริงๆนะครับแต่ว่าโอ้โหมันภัยรอบตัวเลยนี่ถ้าตัวเดียวผมโดนกินไปแล้วพอดีเจอเพื่อนๆทั้งฝูงนะครับช่วยชีวิตผมไว้ตอนเนี้ยผมไม่กล้าไปทำอย่างนี้อีกแล้วล่ะครับ
0: ใช่เลยนะครับเนี่ยแหละครับตอนนี้มดน้อยก็เข้าใจแล้วล่ะทำไมพวกมดอย่างเราต้องอยู่เป็นฝูงแล้วก็เดินกันเป็นแถวๆเนาะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะครับแต่นั้นมามดน้อยก็เลยไปบอกกับหัวหน้ามดว่าเดี๋ยวผมจะ ไถ่โทษด้วยการจากการแตกฝูงด้วยการเป็นมดระวังภัยให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับนะ
2: ใช่ๆพวกเราตัวเล็กๆต้องรวมพลังกันเข้าไว้มันจะได้ยิ่งใหญ่ไงแล้วช่วยเหลือกัน
0: ครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของมดน้อยนะครับที่ไม่ยอมเข้าแถวก็เลย
2: เออก็มีเหตุผลกันนะในแต่ละสัตว์แต่ละชนิดนะคะ
0: ครับ
2: ช่วยเหลือกัน
0: ครับ
2: นิทานจบแล้วเด็กๆขาสนุกไหมคะ
0: สนุกสิครับตื่นเต้นไหม
2: มาใกล้เคียงกับคำถามเราเลยนะวันนี
0: ้ครับคำถามเราว่ายังไงนะครับนี่วันนี
2: ้ก็ทำไมเด็กๆต้องต่อแถวซื้อของคะ
0: เออสงสัยไหมเด็กๆเวลาไปซื้อของเห็นเขาเข้าแถวกันยาวเลยบางทีขนมหรือไอศครีมที่อร่อยมากเนี่ยต้องเข้าแถวนานเลยทำไมต้องต่อแถวด้วยทำไมไม่ให้ใคร
2: ร้านนี
0: ้เบียดเข้าไปก่อนก็ได้ก่อนนะเออทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะเนอะ
2: ใช่ร้านนี้อร่อยนะร้านนี้อร่อย
0: เออแต่เราไม่อยากรอใช่ไหมเนอะ
2: โอ้แต่คนเยอะจังเลยอ่ะ
0: นี่แหละครับเด็กๆสงสัยไหมทำไมก็ต้องเข้าแถวต่อคิวกันด้วยเนาะเวลาจะซื้อของหรือไปไหนหรือทำอะไรเนาะ
2: เนาะ
0: ตอนเด็กๆพี่แมวก็เคยสงสัยด้วยแล้วก็เคยวุ่นวายด้วยเหมือนกันนะครับ
2: เออเอาเด็กๆออกมาได้เลยครับไอ้ค่ะ
0: ตอบทางโทรศัพท์เลยนะเด็กๆคนนี้เราสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์นะครับ02
2: ไลน์มันจะกลับมาใช้ได้นะ
0: ยังประวัติยังไม่เห็นเลย
2: ได้แล้วนี่นะ
0: ได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อดีเลยโอ้ดีเลยนะครับได้ๆงั้น
2: ขอโทรศัพท์อีกทีนึง
0: 022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะเจตอนนี้พิมพ์ได้แล้วนะเด็กๆค่ะใครอยากจะใช้ไลน์ก็เชิญนะคะไลน์แอดจุฬาเรดิโอค่ะไลน์แอดจุฬาเรดิโอสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO เจ้ทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ได้หมดแล้วค่ะตอบคำถามกันได้เลยแล้วก็ขอสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวแล้วมีโทรศัพท์ด้วยว้าวดีจังเลย
0: ดีจังสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแล้วขอขวัญใส่ร้าวลูกค
0: ่
3: ะ
0: มาแล้ว
2: ขวัญ
0: ครับของขวัญจะตอบคำถามว่ายังไงดีครับทำไมเราต้องเข้าแถวด้วยเวลาจะซื้ออะไรยังไง
3: ต้องต่อแถวค่ะ
0: ครับ
3: ถ้าต่อแถวเรียบร้อยถ้าไม่ต่อแถวไม่เรียบร้อยค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ถ้าต่อแถวจะเรียบร้อยถ้าไม่ต่อแถวก็ไม่เรียบร้อยนะครับได้เลย
4: เหมือนมดไม่ต่อแถวก็
2: แล้วเคยค่ะเคยโดนแซงคิวไหมคะ
0: เออสมมติของขวัญเข้าแถวอยู่มีคนมาแทรกเนี่ยเคยไหม
3: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยโอ้ดีจังนะครับได้เลยครับแล้ววันนี้ของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
3: ไม่มีแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีเนาะนะครับแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับว่าไงครับมีไหมมีไหม
3: เพลงเรียปิดแล้วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อปิดแล้ว
2: เน
0: าะ
2: ก็รอเป็นคุณยาย
0: ครับแล้ว
2: เดี๋ยวคุณยายพาเที่ยว
4: เมื่อวานนี้ก็ฟังค่ะ
0: ครับ
4: กินข้าวทำไมต้องเก็บด้วยติดตาม
2: ดีมากเลยค่ะ
0: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลย
2: ครับขอเพลง
4: ขอบคุณค่ะ
0: ครับได้แล้วครับจะฟังเพลงอะไรดีครับคุณยาย

0: ันจ๋าน
1: กแ
0: ร่นะ
1: นกแร่ค่ะเออประธานขอบคุณนะคะเมื่อวานเนี้ยอยากตอบที่ให้เก็บช้อนเก็บช้อนนะของขวัญก็ทำอยู่ทำไมไม่ทำเพราะคุณยายสอน
0: ดีมากค่ะโอ้ยมาปรบมือหน่อยเก่งมาก
2: ขอบ
0: ค
2: ุ
0: ณคุณยายคุณหลานเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: เด็กเขาก็น่ารักนะ
2: เนาะนะครับ
0: แล้วจะมีใครตอบคำถามกันอีกไหมคะ
2: ยังครับยังเด็กๆครับตอนนี้ตอบได้ทางไลน์ก็ได้แล้วนะโทรศัพท์ก็ได้ทั้งสองทางเลยเอ้ยดีจัง
0: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราถามคำถามเด็กๆดีกว่าเด็กๆเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาไปซื้อของหรือไปอะไรเนี่ยไปซื้อของเนี่ยทำไมเราต้องเข้าแถวต่อคิวกันยาวๆด้วยครับเด็กๆสงสัยไหมเออเคยสงสัยไหมครับทำไมต้องต่อด้วยทำไมไม่ให้ใครแบบเบียดเข้าไปก่อนก็ได้ก่อนเลยอ่ะ
0: เรื่องอะไรเราตัวเล็กอ่ะเราก็เข้าแสงได้สิเนอะยังเด็กอยู่นะ
2: เราตัวโตเราเบียดเก่งอ่ะเออเนี่ยนะครับ
0: โอ้ทำไมทำไมเราจะต้องเรียงแถวด้วยนะ
2: เออเป็นแถวเป็นระเบียบเลยเนี่ยนะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะเด็กๆสงสัยไหมนะครับตอบมาได้เลยใครอยากส่งเสียงมาคุยก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio นะคะพิมพ์ตอบมาได้ทั้งสองทาง LINE ทาง LINE @julareadio ค่ะ
2: คร
0: ับเด็กๆคะตอนนี้ฟังเพลงนะคะเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เพลงใกล้จบแล้วค่อยตอบกันนะคะมาฟังเพลงกันในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: เห็นมดแดงนะคะ
1: ครับ
0: มียังไม่มีใครโทรมานะคะ
1: ยังครับ
0: เอาอย่างนี้ฟังอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับแมลงวันนะคะถ้าเกิดมันมาตอมขนมเรามาตอมอะไรของเรานะสารพัดที่เรากินอยู่กับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องไล่มันไปนะคะอย่าไปยอมให้มาตอมนะมันสกปรกนะคะ
1: ครับ
0: ฟังเพลงฝรั่งด้วยกันชื่อเพลงว่าFly, don't bother me. บอกไปไปไปแมงวันอย่ามากวนฉันนะนะเป็นเพลงโดย Universal Music Group Walt Disney Children's Favorite Songs เชิญฟังค่ะ

0: ไปเจ้าแล้วอย่าลืมไล่แมงวันกันด้วยนะอย่าให้มันมาตอมอาหารหรือขนมเรานะคะ
1: ทำไมต้องไล่ด้วยนะประพัน
0: มันสกปรกไงมันตอมสารพัดเลยแมงวันเนี่ยอะไรมันตอมสารพัดแล้วมันก็ที่ขามันก็มีขนๆแล้วมันก็เอาเชื้อโรคมาติดขนมเราไงบางตัวนะตอมมือตอมโอ้ปากเรากำลังกินขนมมีเศษขนมติดอยู่อะไรเงี้ยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องไล่มันไปแล้วถ้าเกิดมันตอมนะขนมชิ้นนั้นทิ้งไปเลยอย่าไปกินนะ
1: ใช่เลย
0: หรือถ้าโดนตอมมือก็ล้างมือถูสบู่ซะสกปรก
1: ครับ
0: เอาละยังไม่มีใครโทรมาเลยก็ไม่เป็นไรเรามีเพลงสนุกสนุกให้ได้ฟังกันนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่ชื่อว่าจิ้งจกนะเป็นจิ้งจกเด็กๆค่ะนะคะโดยหม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยาค่ะจิ้งจกค่ะ

0: เพลงนี้นะคะเหมาะสำหรับสอนเด็กๆนะคะจิ้งจก
1: ครับ
0: มันมีกี่ขามันออกลูกเป็นไข่อะไรเงี้ยนะคะเพลงนี้ชื่อจิ้งจกนะคะโดยหม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยานะคะ
1: คร
0: ับ พันก็ลืมไปเลยนะแบบให้ฟังเพลงซะเพลินเลยคนเดียวเลือกคนเดียวเลยเดี๋ยวก็ตาพี่แมวตาใครก็ตามเด็กๆที่อยากฟังเดี๋ยวพ่อปันจะอ่านชื่อเพลงนะคะ
1: ค
0: แต่ตอนนี้ทวนคำถามกันนิดก็ดีค่ะเผื่อใครอยากตอบ
1: นี่ครับคำถามวันนี้ก็คือเราถามเด็กๆว่าเด็กๆสงสัยไหมเวลาเขาไปซื้อของหรือไปทำอะไรเนี่ยทำไมต้องเข้าแถวต่อกันยาวๆด้วยเออเข้าแถวเรียงเป็นลำดับเลยทำไมไม่เบียดเข้าไปเลยล่ะเนาะอืมเด็กๆครับสงสัยไหมเวลาไปซื้อของทำไมต้องเข้าแถวเข้าคิวกันด้วยเนาะแต่ไม่เข้าได้ไหมเนาะขอหนูแทรกก่อนได้ไหมคะนี่อย่างเงี้ยนะครับ
0: ไม่แทรกแต่ลุ้มก็ไปเลยลุ้มกันเยอะๆๆใครไวกว่าก็ได
1: ้โอ้นี่ก็ดีเหมือนเอ๊ะหรือไม่ดีนะครับเอาละเด็กๆสงสัยไหมถ้าสงสัยและอยากจะตอบก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับนี
0: ่ค่ะพิมพ์ก็ได้แล้วนะคะ LINE @julareadio ค่ะLINE @JulaRadio นะคะ มีมาหรือยังคะกริ๊งยังไม่กริ๊งกันเลยใช่ไหมคะ
1: มีคุณลุงโตของเราเนี่ยครับก็ตอบมาเป็นการ์ตูนไ
0: งน่ารักมากค่ะแล้วคันนี้เพลงที่จะให้ฟังต่อไปเนี่ยเด็กๆสามารถบอกได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนพ่อพันจะพูดชื่อเพลงนะคะเพลงช่วยกันช่วยกันนะคะแล้วก็รักแม่เท่าฟ้าแล้วก็ระเบียบวินัยสามเพลงช่วยกันรักแม่เท่าฟ้าระเบียบวินัย
1: เพลงไหนด
0: ีพี่แมวเชิญค่ะ
1: เอารักแม่เท่าฟ้าดีกว่าเนาะ
0: โอ้เป็นลูกชายที่รักแม่ใช่เท่าฟ้าเลยนะคะเด็กคะเพลงนี้เพราะนะคะรักแม่เท่าฟ้าโดยคณะนักร้องประสานเสียงวัฒนาเชิญฟังค่ะ

0: รักแม่เท่าฟ้านะคะอย่าลืมรักคุณพ่อด้วยนะคะปู่ย่าตายายและทุกคนนะคะอันนี้ใครจะฟังเพลงต่ออะไรพิมพ์มาหรือยังคะ
1: ยังมีแต่พี่
0: ยังไม่มี
1: พี่หมีตอบคำถามมาแล้วครับนะครับ
0: โอ้น่ารักมากพี่หมีแล้วพี่หมีไม่อยากฟังเพลงอะไรเหรอคะเด็กๆคนอื่นๆด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานมีเพลงช่วยกันทำความดีระเบียบวินัยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบ้านแสนรักระเบียบวินัยมาแล้วพี่หมีนะคะ
1: ค
0: อยากฟังเพลงระเบียบวินัยนะคะโดย M Pan Channel เชิญค่ะ
1: ครับ

0: นะอันนี้แหมถ้าฟังเพลงนี้แล้วก็น่าจะมีคำตอบแล้วนะคะเด็กๆค่ะ
1: คร
0: ับ อันนี้ยังไม่มีใครโทรนะคะเราทวนคำถามอีกทีนึงเอาเผื่อยังมีโอกาสค่ะ
1: คำถามเราก็คือเด็กๆเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมเวลาคนเขาไปซื้อของหรือไปทำอะไรเนี่ยทำไมเขาต้องเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยกันเลยเนาะต่อคิวเรียงเป็นลำดับเลยเนาะจะปิดเบียดกันเข้าไปเลยไม่ได้เหรอทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยล่ะนะสงสัยไหมใครสงสัยบ้างเนาะถ้าเคยสงสัยหรือยังไงก็ลองเล่าให้เราฟังได้นะส่งเสียงมาเล่าได้เลยจะกันโทรศัพท์มา02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ line @jularadio ค่ะ line @jularadio นะคะอันนี้ตาประพันธ์นะคะว่าอยากให้ฟังเพลงนี้ค่ะบ้านแสนรักทุกคนมีบ้านแสนรักกันไหมคะอาจจะมีนะเป็นเพลงของวงเลอชอเชิญค่ะ

0: งจบแล้วเด็กๆขา
1: คร
0: ับ ตอนนี้17:46 น.นะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็มีเรื่องราวสนุกๆให้ได้ฟังกันก็เป็นรายการแสนรักของเด็กๆ เหมือนกันนะคะทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะ
1: ใช่คร
0: ับมีคำถามอยู่ตอนนี้ให้เด็กๆตอบกันนะคะ
1: ครับคำถามเราก็คือเด็กๆเคยสงสัยไหมเวลาที่ร้านหรือว่าที่ไหนหรือว่าแม้แต่ที่โรงเรียนเนี่ยทำไมเราต้องทำอะไรเราต้องเข้าคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเด็กๆเคยสงสัยไหมเรียงแถวเลยเนาะหรือว่าเวลาคุณครูจะมอบอะไรจะแจกอะไรเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะเด็กๆเคยสงสัยไหมทำไมต้องเข้าแถวเข้าคิวด้วยเนาะถ้าใครสงสัยและอยากจะคุยเรื่องนี้นะครับก็โทรมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์ตอบก็ได้ดีเด็ก
1: คะ
0: Line @ Jula Radio นะคะ Line @ Jula Radio ค่ะเอาละค่ะเราฟังเพลงกันต่อนะคะกับยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเพลงเด็กแต่ละเพลงเนี่ยก็มีความสนุกสนานเด็กๆได้เรียนรู้เด็กๆได้ประโยชน์จากในเพลงมากมายนะคะเด็กๆเล็กๆเราก็ต้องให้ฟังเพลงที่เข้าไปใช้ได้ตอนโตด้วยนะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วก็มันก็จริงนะค่ะถ้าเรามีบ้านที่แสนรักเราก็จะอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะเอาละตอนนี้มีเพลงที่เหลือก็คือ
1: เพลงอะไรครับ
0: ช่วยกันทำความดีแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งพี่แมวจะเล่นให้ฟังเอาเลือกอะไรคะ
1: เอาอะไร
0: เลือกเพลงช่วยกันทำความดีหรือพี่แมวจะเล่น
1: พี่แมวอยากเล่นให้ฟังอ่ะครับเนาะ
0: ท่านแม่วันนี้พี่แมวคึกคักนะอยากเล่นให้ฟังเพลงอะไรคะ
1: มันเป็นเพลงที่มันคล้ายๆในนิทานไงแล้วเมื่อกี้พ
0: ระ
1: พันเปิดไปเพลงนึงแล้วไงของมัมดุษฎีใช่ไหมครับเนาะ
0: ใช
1: ่ก็มีจิ้งจกอีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นเพลงของวิทยุโรงเรียนเน
0: า
1: ะเพลงนี้ก
0: ็
1: เด็กๆก็จะชอบมากเลยนะครับนะครับ
0: นะคะ

ิ้งจกหัวพะงกจะกินแมลงกลางคืนพอแสงไฟแจ้งตัวแมลงมาเป็นเหยื่อจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจก

0: จิ้งจกนี่ก็มีพอฟังเพลงจิ้งจกที่หลายๆคนได้แต่งไว้นะคะก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ว่าจิ้งจกเป็นยังไงอีกเพลงของเราเพลงเลยนะคะแม่จิ้งจกอันนี้ก็สนุกไปอีกเรื่องนึง
1: เปรียบเทียบขึ้น
0: มานะคะเห็นไหมคะรายการเด็กๆเขาก็มีเพลงเด็กๆสนุกๆของเขาค่ะฟังแล้วเราก็มีความสุขด้วยนะคะตอนนี้17:50 ทวนคำถามและอ่านคำตอบกันแล้วนะคะ
1: ครับก็เราถามว่าเด็กๆสงสัยไหมทำไมเราต้องมีการเข้าแถวต่อคิวด้วยเวลาจะซื้อของหรือว่าเวลาจะทำอะไรนะครับทำไมต้องเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนี่แหละคร
0: ับ เอาละพี่หมีเขาตอบว่าไงคะ
1: จริงๆพี่หมีเขาขอเพลงไงแต่ว่ามันคล้ายๆคำตอบไงก็คือพี่หมีเขาบอกว่าระเบียบวินัยนั่นเองแต่แรกพี่แมวคิดว่าพ
0: ี่
1: ห
0: มีเขาไม่ได้ตอบใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ตอบเป็นขอเพลงแต่ว่ามันก็เข้านะเพราะว่าการเข้าแถวนี่ทำให้มีระเบียบวินัยยังไงล่ะครับเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้
1: เนาะนี
0: ่แล้วก็น้องของขวัญฉายาว่ารูปก็ตอบว่าต้องต่อแถวเพื่อความเรียบร้อยค่ะถ้าไม่ต่อแถวก็ไม่เรียบร้อยนะคะ
1: ใช่เลย
0: ส่วนลุงโตคนโตชอบวาดการ์ตูนก็วาดการ์ตูนตอบมาเลยพี่แมวอธิบายสิคะ
1: ก็จะเป็นคนกำลังเข้าแถวคนอยู่1 2 3 4 5แล้วคนที่อยู่ที่5คิวที่5เนี่ยเขาจะต้องเป็นลำดับที่5ใช่ไหมแซงมาอยู่ลำดับที่1แต่เจ้าหน้าที่ที่เขาให้บริการเขาบอกโน่ no, ไม่ให้คุณต้องไปกลับไปที่เดิมนี่เห็นไหม
0: เป็นฝรั่งเปล่า
1: สงสัยเขาพูดโ no, นเนี่ย นี่ครับ
0: ก็คือไม่ได้
1: ไม่ได้ใช่เลยครับ
0: โอ้ไม่ได้นะพี่ดีเดินมาแล้วแต่ละคนที่เข้าแถวอยู่คนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็โมโห
1: เขาโมโหหมดเลยในรูปที่ลุงโตวาดเนี่ยหน้าตาโมโหหมดทุกคน
0: อะไรทำไมนะลุงโตวาดได้ดีมากนะพ่อพันยังงงเลยว่าลุงโตจะอธิบายอย่างนี้ยังไงนะ
1: ค
0: ะแล้วลุงโตแต่ว่าไม่เป็นระเบียบและนิสัยไม่ดี
1: ครับ
0: โอ้จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: ๆเอาละค่ะอันนี้พี่แมวล่ะ
1: ก็เด็กๆ เคยสงสัยนะครับเวลาไปซื้อของแล้วจำได้ตอนนั้นเด็กน่าจะอยู่อนุบาลน่ะแล้วก็อยากกินไอศกรีมร้านหนึ่งคนมาเยอะเลยอ่ะแล้วก็พี่แมวก็โวยวาย อยากกินก่อนนะครับเลยเดินดุ
0: โวยวายว่าไงคะ
1: ไม่ไม่ยังขอไปกินอะไรเงี้ยแบบจะแย่งไปแซงคิวก็ให้ได้เลยตอนนั้นเด็กๆไงไม่รู้
0: แล้วคนรับข้างว่ายังไงคะ
1: เขาก็เลยบอกน่าเห็นไหมคนนั้นเขาจะมาซื้อไปให้ลูกเขาว่าเด็กกว่าหนูอีกเขาต้องเข้าแถวตั้งนานแล้วอ่ะรอสิพี่แมวก็เลยโอ้โหจริงๆด้วยเนาะแล้วก็มีน้องตัวเล็กเขาก็อยากกินเหมือนกันเนี่ยนะเราก็เดินไปเข้าแถวก็ได้เนาะ
0: เราได้คิดใช่ไหมคิดได้
1: คิดได้เลย
0: นะ
1: ใช่เลย
0: ก็เลยเลิกโวยวายเข้าแถว
1: ใช่แล้วจำได้ตอนนั้นโดนผู้ใหญ่มองหมดเลยเด็กคนนี้ใครเนี่ย
0: เห็นไหม
1: เนี่ย
0: ทำไม
1: จำแม่นเลย
0: สรุปว่าเราควรเข้าแถวนะคะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยพออยู่รวมกันถ้าไม่มีกฎระเบียบในสังคมไม่มีน้ำใจเอาเปรียบกันอันนี้เขาเรียกว่ามารยาทในสังคมนะคะเราควรจะมีมารยาทมีระเบียบนะคะแล้วจริงๆแล้วเพื่อความยุติธรรมด้วยใครที่มาก่อนก็ควรได้รับบริการก่อนนะคะใครมาที่หลังก็เข้าแถวไม่เอาเปรียบกันแล้วไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะกันด้วยเพราะบางคนก็โมโหอาจจะมีการทะเลาะตีกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความเป็นระเบียบวินัยและเป็นมารยาททางสังคมนะคะเพราะนั้นควรเข้าแถวค่ะเด็กเก่งมากแล้วรางวัลอยู่ไหนคะ
1: ครับรางวัลครับ
0: ตัวเล็กๆที่ฟังอยู่ก็เคยคิดอ๋อมีพี่หมีบอกว่าผมพยายามคิดว่าเคยสงสัยไหมทำไมเขาเข้าแถวคิดไปคิดมาจนได้คำตอบว่าไม่สงสัยก็ทำตามกันไปก็ดีนะคะ
1: ดีครับ
0: จริงๆค่ะตอนนี้เราก็หมดเวลาจริงๆเหลืออีกนาทีนึงอะแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพลงก็ไม่ทันละงั้นก็พันสวัสดีแบบช้าๆนะคะเด็กๆค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio PlusFM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะหมดเวลาพอดีเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ฟังรายการนะคะเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไร รายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
6: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
6: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
14: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเริ่มต้นจุฬาเดลี่กันในวันนี้กับโอกาสดีๆสำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้เปิดรับสมัครนักข่าวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักข่าวต่างประเทศหรือสำนักข่าวภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการจุฬามีเดียเฟลโลชิพ2027ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสังคมวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตนิสิตตลอดจนเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2570และผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน4ท่านก็จะได้เข้าร่วมเรียนแบบซิทอินในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือเจนเอ็ดและวิชาเฉพาะของคณะต่างๆนอกจากนี้ก็จะได้ลงพื้นที่ชมงานวิจัยและแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิจัยจุฬาเพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการทำข่าวในระดับสากลด้วยครับนักข่าวที่มีประสบการณ์ตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็สามารถส่งเอกสารการสมัครภาษาอังกฤษมาได้ที่อีเมล patharapon.r@jula.ac.th จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้สะกดอีเมลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ patharapon.r@jula.ac.th ครับมาต่อกันที่ข่าวความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติกันบ้างครับคุณผู้ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลที่ปรึกษาด้านแบรนด์และโฆษกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสิงคโปร์ Management University สาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเยือนศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคารจามจุรี2ซึ่งก็ได้มีการหารือถึงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการบริหารจัดการเครือข่ายนิสิตเก่าทั้งในและต่างประเทศการวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กรตลอดจนการพัฒนาอาสาสมัครผู้นำและการจัดทำระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่าให้ทันสมัยนอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้หารือถึงการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิต
15: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคุณอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุด ตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
10: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
11: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรง เบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษธนารองโฆษ

0: กพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์

0: แรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 105 MHz วิทยุ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
3: อาการปวดตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นวิธีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนภัยนะเมื่อเราใช้งานหนักเกินไปเป็นกลไกการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานเลยนะเพื่อเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังได้รับอันตรายหรือว่ามีความผิดปกติข้อส่งสัญญาณเตือนแล้วเขาบังคับให้เราหยุดและซ่อมแซมไงลดการใช้งานอวัยวะนั้นนะสัญญาณปวดโอ้โหไม่เหมือนกันอีกโดนไอ้นู่นปวดแบบนี้โดนไอ้นี่ปวดแบบนี้ร่างกายเนี่ยมีความฉลาดในการเลือกใช้ภาษาความปวดที่ต่างกันนะการกินยาแก้ปวดเพื่อกดอาการไว้เนี่ยแล้วฝืนใช้งานต่อเนี่ยเปรียบเสมือนการตัดสายไฟสัญญาณเตือนภัยทิ้งก็จะนำไปสู่อาการปวดเรื้อรังที่รักษายากขึ้นในอนาคต
4: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสารพัดจุดปวดที่ร่างกายเริ่มประท้วงรู้สึกปวดบ้างเจ็บบ้างปกติก็ไม่เห็นเคยปวดเลยนะคะปวดอะไรบ้างบอกอะไรนะคะทำไมถึงปวดคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: คุณหมอปวดอะไรบ้างไหม
6: ปวดทุกวันนะคะ เปลี่ยนไปวันละอวัยวะ2อวัยวะ
5: หัวจะปวดที่1
6: หัวจะปวดทุกวัน
5: ปวดทุกวันปวดหลังปวดเอวปวดคอบ่าไหล่
6: ปวดหมด
5: เป็นอาการของชาวออฟฟิศ
6: ใช่อันนี้เรามาพูดอาการปวดก่อนนะ
5: อ
6: าการปวดตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นวิธีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนภัยนะเมื่อเราใช้งานหนักเกินไปเขาก็เตือนภัยเราไงล่ะเป็นกลไกการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานเลยนะที่ระบบประสาทใช้นะเพื่อเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังได้รับอันตรายหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหากเปรียบเทียบกับอาการปวดเนี่ยก็เหมือนกับไฟสัญญาณเตือนภัยบนหน้าปัดรถยนต์นั่นแหละที่กระพริบแจ้งเตือนนะเวลามันขึ้นไฟแดงขึ้นมาเฮ้ยมันเตือนเรื่องอะไรเราบ้างเนี่ยเช่นเครื่องยนต์ร้อนเกินไปหรือน้ำมันเครื่องแห้งแล้วนะเพื่อให้เราหยุดใช้งานแล้วก็หันมาซ่อมแซมก่อนที่ระบบทั้งหมดจะพังเสีย

0: หาย
1: ก็เป็นกลไกเตือนภัยแหละแต่ปวดมากปวดน้อยปวดแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คันเนี้ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนการประท้วงของร่างกายผ่านความปวดเนี่ยมีกระบวนการยังไงเขาจะส่งสัญญาณในรูปแบบต่างๆแบบไหนว่ากลไกการส่งกระแสประสาทประท้วงก็คือเมื่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อถูกทำลายเอาง่ายๆเช่นโดนมีดบาดหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบอะไรแบบนี้นะเซลล์บริเวณนั้นจะหลั่งสารเคมีออกมากระตุ้นปลายประสาทบริเวณนั้นนะให้รับรู้ความเจ็บปวดโดยสัญญาณเนี้ยจะวิ่งผ่านไขสันหลังขึ้นไปที่สมองอย่างรวดเร็วสมองจะประมวลผลทันทีแล้วก็แปลสัญญาณออกมาเป็นความรู้สึกเจ็บหรือปวดพร้อมสั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวเพื่อหลีกเลี่ยงหนีจากอันตรายโดยอัตโนมัติหรือให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันเจ็บมันปวดแบบไหนนะร่างกายจะต้องทำยังไงต่ออันนี้เป็นสัญญาณจากเซลล์ตรงนั้นส่งขึ้นไปที่สมองสมองก็รับรู้ว่าเป็นความปวด
1: ชอบโดนกระดาษบาดอะแล้วก็มันก็เจ็บเจ็บ
0: อันนั้นมันเป็นความซุ่มซ่ามมันไม่เกี่ยวกับอะไรชอบโดนนี่คือถ้าเป็นบ่อยโดนบ่อย
1: แล้วไอ้กระดาษ
0: ไม่มีสมาธิ
1: ไม่รู้ยังไงอะกระดาษเนี่ยมันบาดแล้วมันเจ็บมาก
0: มันเจ
1: ็
0: บส
1: ิเจ
0: ็บมันคมไงอันนี้คือกลไกการส่งกระแสประสาทแล้วนะเสร็จคราวนี้รูปแบบสัญญาณปวดโอ้โหไม่เหมือนกันอีกโดนไอ้นู่นปวดแบบนี้โดนไอ้นี่ปวดแบบนี้อาจจะบอกประเภทความเสียหายได้คร่าวร่างกายเนี่ยมีความฉลาดในการเลือกใช้ภาษาความปวดที่ต่างกันนะเพื่อบอกว่าส่วนไหนกำลังได้รับอันตรายเช่นปวดแป๊บเหมือนไฟช็อตเฉียวแป๊บนะร่างกายอาจจะกำลังบอกว่าเส้นประสาทถูกรบกวนนะเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเราเอาแขนไปชนกับโต๊ะแรงๆเนี่ยปุ๊บเลยเหมือนไฟช็อตเลยเนี่ยเห็นง่ายๆเลย
1: ข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: ปวดแป๊บเหมือนไฟช็อตเลยแหละ
1: จริงๆ
0: อันนี้รู้ละต่อไปปวดตื้อๆหนักๆตึงๆร่างกายกำลังบอกว่ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อใช้งานหนักเกินไปต้องการการพักผ่อนแล้วนะเช่นอาการออฟฟิศซินโดรม
1: เป็นตอนไปทำงาน
0: เป็นตอนไปทำงานคือไม่อยากทำงานต่อไปปวดบิดปวดนวงลึกๆระบุจุดไม่ชัดเจนร่างกายกำลังเตือนว่าอวัยวะภายในกำลังมีปัญหาเช่นลำไส้อักเสบหรือนิ่วในถุงน้ำดี
1: อ๋อปวดบิดเคยเจอแบบว่าท้องเสียหนังๆที่แบบลำไส้บิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวบิดตาม
0: ต่อไปปวดร้าวข้ามจุดเขาเรียกว่ารีเฟอร์เพนนะสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตที่สมองได้รับกระแสประสาทซ้อนทับกันเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณประท้วงด้วยการปวดร้าวไปที่กรามหรือแขนซ้ายมันไม่ตรงจุดอะเป็นที่หนึ่งไปปวดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเขาเรียกรีเฟอร์เพน
1: ค่ะ
0: เห็นไหมจะเห็นว่าสัญญาณการปวดของร่างกายเนี่ยโอ้มันส่งได้ต่าง
1: ๆ
0: แป๊บก็ได้ตื้อก็ได
1: ้ค่ะ
0: ปวดบิดก็ได้อะไรเงี้ย
1: ก็รูปแบบแตกต่างกันไปทีนี
0: ้เพราะอะไร
1: มันก็ส่งสัญญาณเตือนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วก็คือเขาบังคับให้เราหยุดและซ่อมแซมไงเมื่อเราปวดสัญญาณกำลังสั่งให้เราลดการใช้งานอวัยวะนั้นนะเช่นข้อเท้าแพงปวดอย่างหนักเลยปวดรุนแรงทำให้เราไม่สามารถเดินลงน้ำหนักได
1: ้
0: ความเจ็บปวดเนี้ยก็จะทำหน้าที่เหมือนฝึกธรรมชาตินี่แหละบังคับให้เราอยู่นิ่งๆ นะเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่ทำให้ไม่มีการบาดเจ็บซ้ำทีนี้การกินยาแก้ปวดเพื่อกดอาการไว้เนี่ยแล้วฝืนใช้งานต่อเนี่ยก็เปรียบเสมือนการตัดสายไฟสัญญาณเตือนภัยทิ้งนะเพื่อไม่ให้มีความปวดไงเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงร้องเตือนไงก็จะนำไปสู่อาการปวดเรื้อรังที่รักษายากขึ้นในอนาคต
1: เอ้ามันปวดก็ต้องหายากินน่ะ
0: ก็นั่นแหละแต่ว่าสมมติถ้าเท้าแพงอาจจะต้องหาคุณหมอเพื่อไม่ใส่เฟือกก็พันอิลาสติกแบนเดจพันผ้าเพื่อให้การเคลื่อนไหวมันน้อยลงไงเพราะมันเตือนเราแล้วนะว่าให้เคลื่อนไหวให้น้อยลงอย่าใช้เยอะ
1: เอาแต่พอหายปวดก็เหมือนเดิมแล้วก็ปวดใหม่วนแบบมันอยู่แบบนั้น
0: ใช่จนความมันจะหายอักเสบของมันก็ถึงจะหายปวดไง
1: เออ
0: ร่างกายมันก็ซ่อมแซมของมันไง
1: บางอย่างมันก็ใช้เวลาในการซ่อมแซม
0: ใช่อย่างเนื้อเยื่อนี่ซ่อมแซมมันมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เลยถึงจะหายปวดนาน
1: โอ้แล้วจะไม่เดินยังไงไหว
0: ฮะ
1: ทีนี้แบบว่าแต่รูปแบบ ในความปวดมันก็มีแล้วก็แบบว่าเออต้องมันปวดเดิมก็ต้องหยุดนะอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้บางทีมันปวดโอ้โหทั่วร่างกายเลยหลายจุดเลย
0: น้องลีให้หัวข้อมาสารพัดจุดปวดโอ้สารพัดจุดปวดที่ร่างกายประท้วงนู่นอ้าวเอาตั้งแต่หัวเลย
1: โอ้โหประท้วงตั้งแต่หัวเลย
0: เอาตั้งแต่ศีรษะเลยนะ
1: เออ
0: ปวดหัวตรงไหนบอกอะไรปวดหน้าผากปวดขมับสองข้างบางครั้งก็ร้าวมาที่ด้านหลังศีรษะต้นคอบ่าไหล่จะสัมพันธ์กับความเครียดปวดหัวแบบนี้เรียกว่าการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือว่าเทนชันเฮดเอกคราวนี้ปวดขมับด้านใดด้านหนึ่งอาจปวดร้าวมาที่กระบอกตามีขึ้นไส้อาเจียนนะอาจจะอาการแย่ลงเมื่อเจอแสงหรือกลิ่นฉุนก็คือมีออร่าพวกนี้อาจจะนึกถึงไมเกรน
1: อย่างบางคนเป็นไมเกรนบางคนไม่ได้เป็นคนที่เป็นไมเกรนมันมากกว่าการปวดหัวปกติแน่ๆอยู่แล้วแหละเห็นเพื่อนเป็นแล้วเขาว่าโอ้โหทรมานอะ
0: การรักษาก็ไม่เหมือนกัน
1: ทำไมอยู่เขาเป็นไมเกรนอะ
0: ก็เยอะแยะไม่มีสาเหตุอันนี้หนึ่งสองกรรมพันธุ์สามฮอร์โมนฮอร์โมนก็เป็นเจอบ่อยอาจจะเกิดจากช่วงก่อนมีประจำเดือนอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนก็หาคุณหมอก็ต้องหาสาเหตุ
1: ว่าอะไรมาก
0: ระตุ้นใช่ต่อไปปวดโหนกแก้มสองข้างหรือหน้าจมูกก็เป็นปวดหัวจากไซนัสอักเสบคราวนี้ปวดหัวอย่างรุนแรงมากเลยมองเห็นผิดปกติมองเห็นภาพซ้อนมีอาการชาแขนชาขานะกล้ามเนื้ออ่อนแรง มากที่สุดก็ไปชักเลย
1: ว้าย
0: อันนี้อาจจะเป็นปวดหัวจากความผิดปกติของสมองสโตรกอาการนำของสโตรกก็ได้ปวดอย่างเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเขาไปช้อปปิ้งกับแฟนเขาเนี่ยอยู่ดีๆเขาเข็นรถอยู่เนี่ยเขาเริ่มปวดหัวนี่เขาเล่าเลยนะปากเริ่มเบี้ยวนิดหน่อยแล้วก็แขนขาเริ่มชาที่เขาบอกได้เองเลยนะเขาบอกให้แฟนเขาพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คืออันนี้คือเขาเป็นตอนตื่นนอนไงแต่บางคนเป็นตอนหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี้ยอันนี้เขาบอกไม่ได้เขาโทรไอ้นี่ไปแล้ว
1: แต่อันนี้
0: เพิ่งคุยกับเพื่อน
1: เขาใช้ชีวิตอยู่นะ
0: ใช่ไง
1: แล้วอยู่ๆก็ปุ๊บ
0: เฮ้ยคือไปแล้วไปโรงพยาบาลได้เร็วมาก
1: โชคดีเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแบบเร็วที่สุดอะ
0: อาการปวดนี่โอ้โห
1: มันมีเลเวล
0: ละหลายอย่างมากไอตำแหน่งก็หลายอย่างมากนะแล้วก็อ่ะปวดหน้าหูเป็นไงสัมพันธ์เกี่ยวกับการกัดฟันเวลานอนไหมก็ปวดหูจากการอักเสบของกราม
1: อ
0: ันนี้ก็เจอได้ไม่รุนแรงเท่าไหร่เอาลงมาคอบ่าไหล่มะ
1: ไล่ลงมานะคะคุณผู้ฟัง
0: ไล่ลงมาเลยคอบ่าไหล่ใช่ไหมเป็นสัญญาณเตือนของออฟฟิศซินโดรมพวกเราน่าจะเป็นกันเยอะ
1: เป็นเยอะ
0: เพราะนั่งทำงานท่าเดิมนานๆหรือว่าก้มมองมือถือจนกล้ามเนื้อตึงสะสมแน่นอนจุดฮิตก็คือชาวออฟฟิศมักจะปวดตึงบริเวณต้นคอบ่าไหล่นะส่วนใหญ่เกิดจากท่าทางการทำงานที่ผิดสุขลักษณะแน่นอนเมื่อเราก้มหน้าพิมพ์งานหรือยื่นคอเข้าหาหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกล้ามเนื้อคอเนี่ยจะต้องรับภาระหนักมากนะเกินฝ่าที่จะถูกออกแบบมาตามสรีระวิทยาปกติศีรษะคนเรามีน้ำหนักประมาณ5กิโลตั้งในแนวตรงถ้าเราก้มทำมุมนะไปยืดคอดูคอมพิวเตอร์เพียง60องศาเนี่ยจะทำให้แรงกดที่กดลงบนกระดูกคอเนี่ยพุ่งสูงถึงประมาณ27กิโลซึ่งแรงกดที่มากเกินไปเนี่ยแล้วก็ซ้ำซากอย่างเงี้ยต่อเนื่องเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมมีการปวดร้าวลงแขนได้เพราะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยอายุจริงๆ40กว่า50ลองไปเอ็กซเรย์กระดูกคอหรือถ้าไปละเอียดถึงขนาดทำ MRI เนี่ยกระดูกคอเสื่อมทั้งนั้นแหละ
1: ไหว
0: จริงแต่มันไม่มีอาการไง
1: แต่มันก็ปวดอยู่นะนวดยังไงมันก็
0: คือไอ้คอบ่าไหล่นี่มันแค่กล้ามเนื้อมันไม่ใช่กระดูกคอเสื่อม
1: แต่ถ้ากระดูกคอเสื่อมนี้คือแบบทำอะไรไม่ได้ละ
0: ก็ต้องแก้ไขไปก็ไม่ถึงจะต้องผ่าตัดทุกคนจากคอลงมาคอบ่าไหล่ลงมาหลังส่วนล่างและสะโพกขยับลงมาสิ
1: ปุ๊บปุ๊บปวดปั๊บ
0: อาจจะเกิดจากยกของหนักผิดวิธีนั่งนานเกินไปนี่ใช่เลย วันหนึ่งนั่งคือกี่ชั่วโมงน่ะ
1: จริงๆ
0: ที่โต๊ะน่ะ
1: นาฬิกาต้องเตือนลุกได้
0: อาการปวดหลังช่วงล่างและสะโพกมักสัมพันธ์กับการนั่งอยู่ในท่าเดิมต่อเนื่องเกิน30ถึง60นาที
1: โอ้โหเกินอยู่แล้วเป็นกี่ชั่วโมง
0: ไม่มีการลุกขึ้นขยับร่างกาย นั่งนานยังไม่ว่าเท่าไหร่นั่งผิดท่าอีกนะนั่งหลังค่อมนั่งไปเต็มก้นทำให้กระดูกสันหลังส่วนล่างต้องแบกรับน้ำหนักตัวทั้งหมดแทนที่กล้ามเนื้อจะช่วยพยุงหากกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่แข็งแรงพอจะเปรียบเสมือนยางรถที่แบนซึ่งจะทำให้น้ำหนักไปกดทับที่ซี่ล้อหรือกระดูกโดยตรงก็จะเกิดอาการปวดร้าวและอักเสบเรื้อรังที่รักษายาก
1: โอ้ย
0: เพราะฉะนั้นคนใส่นาฬิกานี่มันก็ดีนะมันบอกว่าชั่วโมงมันเตือนให้ลุกนะล
1: ุ
0: กยืน
1: อ
0: ะ
1: แต่บางทีก็ลุกไม่ได้แต่ถ้าวันไหนได้ลุกก็ลุกเลยลุกยาวเลย
0: บางทีเราก็เพลินเนาะปวดหลังปวดสะโพกเสร็จปวดข้อมือปวดนิ้วอาจจะเป็นนิ้วล็อกก็ได้มีผังผืดทับเส้นประสาทข้อมือนะจากการใช้เมาส์หรือพิมพ์งานซ้ำ
1: ๆ
0: ปวดเข่าปวดเข่าปวดตื้อๆลึกๆโดยเฉพาะตอนตื่นนอนตอนดึกอาจจะเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมนะน้องดีปวดหมดแล้วอ่ะ
1: ปวดทุกอย่าง
0: ตั้งแต่ปวดข้อบ่าไหล่ใช่ไหม
1: ยัง
0: ปวดหลังตอนนี้ก็ปวดหลังใช่ไหม
1: เอางี้ยกเว้นข้อมือกับนิ้วที่ยังพอไม่ยังไม่ปวดมากขนาดนั้น
0: เคาะไม่เป็นไม่เป็นนิ้วล็อกไม่เป็นไม่เป็น
1: โอ้ยปวดเอาจริงๆเกือบหมดแล้วเนี่ย
0: ปวดเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะ
1: เข่าปวด
0: โอเคนู่นลงมาเรื่อยๆนะเข่าต่อไปปวดน่อง
1: ว่าน่อง
0: เห็นไหมสารพัดจุดปวดไหมล่ะปวดน่องนี่เป็นยังไงล่ะเกิดจากนอกจากว่ากล้ามเราไปเดินเยอะๆแล้วปวดกล้ามเนื้อนะหนักกว่านั้นคือเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำอุดตันก็ปวดน่องอย่างแรง
1: อันนี้ไม่ใช่เส้นเลือดขอดใช่ไหม
0: เส้นเลือดขอดก็ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร
1: ่
0: ยกเว้นเป็นเยอะๆนะอาการปวดน่องเนี่ยจากเส้นเลือดดำอุดตันเนี่ยนะกลุ่มเสี่ยงของพวกนี้ก็คือพวกผู้ป่วยมะเร็งโรคอ้วนคนท้องผู้ที่ต้องเดินทางที่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆนะพวกที่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็นั่งขางอนานๆไม่ค่อยลุกไปไหนนั่นน่ะนะพวกที่หลังผ่าตัดนอนนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวขยับเยื่อร่างกายเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดดำอุดตันหรือ deep vein thrombosis ซึ่งอันตรายของมันนอกจากเรื่องของเส้นเลือดดำอุดตันแล้วมันยังมีก้อนเลือดเล็กๆลุดขึ้นไปอุดที่ปอดสิ
1: เอ้า
0: ทำให้อุดหลอดเลือดที่ปอดเป็นอันตรายถึงตายได
1: ้เอ้าอยู่
0: ๆมันหลุดขึ้นไปที่ปอดซะงั้นก็ต้องรักษาอย่างเข้า ICU อะไรแต่ด้วยมีการผ่าตัดสมัยใหม่อะไรวันก่อนเห็นใน Facebook นะ
1: ฟังแล้วน่ากลัว
0: ต่อไปอ้าวเส้นเลือดดำอุดไม่พอเส้นเลือดแดงก็อุดตันได้นะเส้นเลือดแดงที่ขานะตอนนี้เราพูดถึงแต่ที่ขาเกิดจากภาวะคราบไขมันพอกในผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่พอนะพบในคนที่เป็นเบาหวานไขมันสูงหรือว่าพบบ่อยในพวกสูบบุหรี่จัดเส้นเลือดแดงอุดตันก็จะทำให้พออุดตันใช่ไหมก็เป็นไงชีพจรก็ไม่ได้ขาก็จะดูซีดเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก็ตาย
1: อ
0: ันนี้อันตรายมากก็ต้องรีบหาหม
1: อจากการปวด
0: ปวดน่องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไม่ได้ปวดรู้ว่าไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อนี
1: ่
0: ต้องรีบหาหมอนะพวกนี้จะมีขาบวมขาอะไรด้วยไอ้เส้นเลือดดำเนี่ยขาบวมเส้นเลือดแดงก็จะขาซีด
1: ก็มีข้อสังเกตต
0: ่
1: างจากการปวดจากการที่เราใช้งานน่องเยอะๆยืนนานๆเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ปวดเท้าก็มีลงมาเท้าแล้วนะลงมาเท้าเช่นอาการปวดแสบร้อนที่เท้าเขาเรียกว่า burning feet แสบร้อนหนักรู้สึกหนักที่เท้าปวดตื้อๆอาการชาชารู้สึกเหมือนเข็มมาทิ่มอันนี้พบได้ในพวกเบาหวานที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นแต่อาจจะมีอาการนี้มาก่อนนะ
1: เบาหวานลงขา
0: เ
1: งี้ยหรอ
0: เกี่ยวกับเส้นประสาทนะประสาทส่วนปลายเสื่อมภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ
1: อ
0: ันเนี้ยก็เจอแบบนี้ได้รู้สึกหนักๆที่เท้าแสบร้อนที่เท้าจากเท้าขึ้นมาหน้าอกย้อนขึ้นมาหน่อย
1: อันนี้ก็จะหมดแล้วยังไม่หมดอันนั้นคือปวดตามแบบ
0: ทั่วไปจากหัวลงมาเท้า
1: อันนี้หน้าอก
0: ต่อไปฮอตฮิตอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยโอ้โหมันอันตรายนะแล้วมันก็ต้องคิดถึงอวัยวะหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะเจ็บหน้าอกจากหัวใจจะมีอาการไงแน่นอึดอัดเหมือนมีอะไรถูกกดทับกลางอกนะ
1: อ
0: าจจะร้าวไปแขนซ้ายคอกรามหลังหรือไหล่เหงื่อแตกตัวเย็นขึ้นไส้เหนื่อยหายใจไม่อิ่มถ้า าเป็นนานเกิน 15-20 นาทีหรือไม่ดีขึ้นมักจะมีอาการเป็นนานไม่ใช่จี๊ดๆหายจี๊ดๆหายไม่ใช่เจ็บจากหัวใจ
1: คือมันจะแบบเหมือนมีอะไรกดทับอยู่นานมาก
0: ใช่เป็นนาทีหลายนาที 15-20 นาที
1: โอ้
0: พวกเนี้ยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบคราวนี้จะบอกว่าที่หมอพูดไปเนี่ยทุกคนไม่ได้มีทุกอาการที่พูดแล้วแต่คนไข้จะมาบอกเราคนไข้อาจจะบอกอาการเดียวก็ได้แน่นอึดอัดบางคนไม่มีร้าวไปแขนซ้ายคอกรามบางคนก็ยังไม่มีเหงื่อแตกตัวเย็นอันนี้คือความลำบากในการวินิจฉัย
1: นั่นน่ะสิ
0: ของแพทย์ว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายไหมอ่ะสมมติมาในเรื่องแน่นหน้าอกต่อไปอาจจะเป็นจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจมันอยู่ข้างเดียวกับหัวใจเลยแหละพวกนี้จะมีไงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงทันทีปวดเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกมีดกรีดเลยนะถูกแทงหรือว่ามีอะไรฉีกขาดอยู่ข้างในเพราะว่ามันมีหลอดเลือดฉีกขาดมันเกิดจากการปริของผนังหลอดเลือดแดงมันปริเองไม่มีใครไปทำ
1: ไม่ได้ไปกระแทกหรือ
0: ไม่อะไรไม่กระแทกทั้งนั้นน่ะอยู่ดีวันดีคืนดีเธอก็ปริแตก
1: เอ้า
0: ปวดร้าวไปหลังอันเนี้ยก็พบไม่บ่อยแต่อันตรายมากอาจจะมีหน้ามืดเวียนศีรษะหมดสติจากปอดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้เจ็บเวลาหายใจเข้าหอบเหนื่อยไอเป็นเลือดหายใจเร็วอาจจะเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดปอดอักเสบรุนแรงต่อไประบบทางเดินอาหารโอ้อันนี้แยกยากจริงๆกดไหลย้อนแผลในกระเพาะหลอดอาหารเกร็งอาจจะมาด้วยแสบร้อนกลางอกอาจจะเป็นหลังรับประทานอาหารหรือดีขึ้นดีขึ้นหลังรับประทานยาลดกรดคราวนี้คนไข้จะไม่อย่างนั้นดิคนไข้จะมาบอกว่าปวดท้องเฉยๆเฮ้ยปวดท้องนี่มันปวดท้องก็ได้โรคกระเพาะก็ได้กดไหลย้อนเฮ้ยหรือโรคหัวใจขาดเลือดเห็นไหม
1: ปวดท้องอะนะ
0: มันมีเส้นเลือดหัวใจตำแหน่งหนึ่งที่ทำให้เหมือนโรคกระเพาะเป๊ะเลย
1: โอ้แล้วเกิดที่นี่ใช่ผิดขึ้นมาทำไงอ่ะ
0: มันยากไงมันยากไหมอ่ะต่อไปกล้ามเนื้อและกระดูกอันนี้ค่อนข้างง่ายหน่อยกดเจ็บหน้าอกเจ็บเวลาเปลี่ยนท่าหรือขยับตัวเจ็บเฉพาะจุดอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบตรงนี้ถ้าคนไข้มาด้วยเรื่องเจ็บหน้าอกมาถึงเราเนี่ยถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยกดบริเวณนี้แล้วมีเจ็บไม่น่าใช่โรคหัวใจไม่น่าใช่น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบต่อไปความเครียดหรือแพนิคอาจจะมีแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจเร็วก่อนที่จะสรุปว่าคนไข้เป็นโรคเครียดหรือแพนิคกรุณาต้องมั่นใจซะก่อนว่าไม่เป็นโรคต่างๆดังที่กล่าวไปแล้ว
1: คือกลายเป็นว่าการพบหมอคนแรกในการที่จะส่งไปใดๆเนี่ยคุณหมอท่านนั้นเนี่ยต้องแบบ
0: หรือมีแบบคือคนไข้เขาอาจจะบอก2เรื่องแต่เราต้องซัก10เรื่องว่ามีอันนี้ร่วมด้วยไหมอันโน้นร่วมด้วยไหมเราต้องถามประวัติเพิ่มไปอีกอ่ะ
1: แต่บางที
0: เขาไม่พูดไง
1: ก็ไม่ปวดอย่างนี้คือยืนยันแต่ว่า
0: แค่ยืนยัน
1: จะไม่ได้บอกทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนอกจากจะซักประวัติเพิ่มให้เยอะแล้วเนี่ยการตรวจคลื่นหัวใจหรือตรวจอื่นๆที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตรวจแยกโรคออกไปก่อนมันจะมีตรวจเลือดปุ๊บจะเอนไซม์ตัวนึงจะขึ้นเลยว่าเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตาย มันจะตรวจได้ปุ๊บเลยอันนี้คือเรื่องของการปวดเจ็บบริเวณหน้าอก
1: โอ้แต่หัวใจน่ากลัวสุดเลย
0: เห็นไหมว่ามันเยอะแยะมากว่ามันจะเป็นอะไรได
1: ้สมกับชื่อหัวข้อเลยสารพัดจุดปวดเนี่ย
0: ใช่
1: เยอะ
0: แล้วยังปวดท้องอีกปวดท้องนี่ก็โอ้โหปวดท้องนี่ไล่มาเลยมาบอกเราด้วยปวดท้องเนี่ยมันปวดอะไรได้บ้าง
1: ปวดเยอะ
0: ไส้ติ่งไส้ติ่งโอเคไส้ติ่งปวดท้องด้านขวามันก็ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เพราะ
0: บางคนไม่ปวดท้องด้านขวาไง
1: เอ้าไส้ติ่งอะนะ
0: ใช่
1: ปวดตรงไหน
0: บางคนเขาก็ชี้ไปเรื่อยปวดทั่วๆไปคือคนไข้ไม่ได้มีความรู้นี่ว่าไส้ติ่งจะต้องปวดท้องด้านขวาเขาก็มาหาหมอเขาปวดท
1: ้องก็บอกแค่ว่าปวดท้องปวดตรงไหน
0: หมอก็ต้องตรวจให้ได้ว่ามันปวดตรงไหนปวดยังไงมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยไหมมีไข้ไหมอ่ะปวดไส้ติ่งตับปอนอักเสบอ่ะขึ้นมาหน่อยปวดใต้ลิ้นปี่
1: อ
0: าจจะร้าวไปข้างหลังปวดมากเลยนะตับอ่อนอักเสบอาจจะมีประวัติกินเหล้ากินเบียร์มาเยอะตับอ่อนอักเสบนะนิ้วถุงน้ำดีนี่ก็ชายโครงขวาก็ไม่แน่อีก ไม่อาจจะปวดทั่วๆนิ้วถุงน้ำดีเห็นไหมก็ไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ปวดโรคกระเพาะอีกปวดลิ้นปี่เหมือนกันเห็นไหมปวดลิ้นปี่นี่ได้ตั้งหลายโรคต้องแยกโรคให้ได้กระเพาะอักเสบนี่มองไม่ได้นอกจากสองกล้อง
1: ม
0: ันจะเห็นมันจะเห็นว่ากระเพาะเนี่ยมันมีเยือกของมันเนี่ยมีการอักเสบขึ้นกระเพาะทะลุเพราะทะลุนี่ก็คือทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วช่องท้องก็จะมีการอักเสบท้องอืดกดเจ็บอะไรท้องอืดมากเลยกระเพาะทะลุนะทะลุไปแล้วนะลำไส้อุดตันลำไส้อุดตันนี่ก็ท้องอืดมากมีลมมันปวดเป็นพักๆปวดมากเลยจะมีอาการเป็นเหมือนอะไรเป็นลูกๆวิ่งในท้องไม่ถ่ายไม่ผายลมมีประวัติเคยผ่าตัดช่องท้องมาก่อนอันนี้ก็คือลำไส้อุดตันเห็นไหมสารพัดปวดที่ร่างกายประท้วงเนี่ย
1: ม
0: ันประท้วง
1: ทุกอวัยวะ
0: ย่อมย่าตั้งแต่หัวจดเท้า
1: ส่งสัญญาณมา
0: ที่
1: อะไรเราก็ทนได้แล้วกินยาแก้ปวดไปในบางอย่าง
0: เพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคให้ได
1: ้คือบางอย่างมันดูยากเพราะว่ามันอาการอ่ะมันไปเชื่อมโยงกับ
0: ก็ต้องอาศัย
1: ได้ด้วย
0: ก็ต้องอาศัยคำบอกเล่าจากคนไข้นั่นแหละว่าปวดยังไงปวดลักษณะบางทีก็ถึงต้องถามละเอียดนิดนึง
1: มีข้อมูลอะไรบอกให้หมด
0: ใช่
1: ปวดตรงไหนปวดอะไรปวดแบบบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าปวดแบบเนี้ยมันเรียกอะไรจี๊ดๆแป๊บ
0: ๆ
1: ปวดแบบ
0: มันมี
1: ปวดทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ปวดแปลกๆอีกน
1: ะ
0: เขาบอกปวดแปลกๆปวดที่อธิบายไม่ได้เป็นเวกเป็น unexplain คือไม่รู้คนไข้มาถึงก็ปวดแปลกๆอ่ะหมอปวดคือ
1: ปวดอะไรแปลกๆ
0: คือไม
1: ่ยังไง
0: หมายว่าเขาปวดมันก็ไม่ใช่จี๊ดๆอ่ะหมอปวดตื้อๆก็ไม่ใช
1: ่มัน
0: ปวดแปลกๆอ่ะเอออ
1: ธิบายไม่ได้
0: อะไรอย่างนั้นโอ้โหคราวนี้คุณหมอก็กุมขมับละสิ
1: หมอปวดหัว
0: ปวดหัวหมอก็เกิดอาการปวด
1: โอ้แต่บางอย่างมันก็เอออย่างสมมติว่าถ้าเราไม่เคยปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่มาปวดอ่ะบางทีอาทิจะบอกยังไงดีนะ
0: อ่าเนี่ยเนี่ยคือปวดแปลกๆไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคุณหมอเออคุณหมอก็วินิจฉัยเอาสิ
1: เล่นใบคำก
0: ัน
1: ไปเล่นใบคำกันไปนานกว่าจะเออเน
0: า
1: ะอ่าอันไหนถ้าปวดที่มันไม่ได้ถึงขนาดว่ากระทบกับการใช้ชีวิตหรือแบบปวดจนทนไม่ได้คือบางคนทนบางคนมีความอดทนในการทนปวดได้สูงมากนะเคยมีใช่ไหมคะโหทนได้ยังไงขนาดนี
0: ้เอออ
1: ะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: คราวนี้ถ้ามีไข้มีอาเจียนมีอะไรร่วมด้วยหรือสัญญาณชีพไม่ปกตินี่คงต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการแหละจะปวดแปลกๆปวดอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละ
1: เออ
0: แต่ว่าก็ต้องวินิจฉัยให้ได้ไหม
1: แล้วปวดแบบเนี้ยนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลเคยเห็นว่ามีหลายเคสที่แบบว่าก็ให้นอนปวดอยู่นั่นแหละไม่เห็นจะให้อะไรสักอย่างเลยยาก็ไม่ให้จะทำยังไง
0: อ้าวอันนี้คือยาไม่ให้ก็คือเขาดูสัญญาณชีพอยู่เขาอาจจะต้องวัดความดันเอ๊ะความดันมันตกไหมไข้ขึ้นไหมเพราะว่าอย่างไส้ติ่งหรือลำไส้อุดตันหรือกระเพาะทะลุอะไร มันมีการติดเชื้อไข้มันก็จะเริ่มขึ้นปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหม
1: แต่เขาปวดอยู่อย่างนั้นขอภาระก่อนได้ไหมภาระ
0: คุณหมอเขาไม่ให้หรอก
1: หรอ
0: ใช่เขาก็ยังไม่รู้สาเหตุไง
1: เอาก็ตามเคสกันไปเนาะดูเพราะว่ามันบางอย่างมันอาจต้องอาศัยรอดูอาการ
0: ค่ะ
1: แต่ละคนปวดกับคนไม่ปวดมันต่างกันเข้าใจอะเนาะ
0: ใช่
1: พูดยากอะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: การเก็บอาหารสดถูกวิธีสำคัญกับการรักษาคุณภาพและสารอาหารอย่างไรอุณหภูมิตู้เย็นสำคัญอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ
4: การเก็บอาหารสดอย่างถูกวิธีเนี่ยมีความสำคัญมากมันจะช่วยลดการสูญเสียสารอาหารได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษการเสื่อมเสียของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกหลักๆเลยคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารแบคทีเรียเชื้อราต่างๆพวกเนี้ยมันมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้แต่แล้วถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนมันบูดเน่าเสียการเก็บที่ถูกต้องมันก็ช่วยได้นะหรือแม้กระทั่งเอนไซม์ในอาหารหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาบอกผลไม้เนี่ยมันยังมีชีวิตนะมันยังมีการหายใจมีการสุกสมมุติกล้วยอย่างเงี้ยเราเก็บไว้อ่ะมันมีการสุกเร็วสุกช้าอะโวคาโดนิ่มช้านิ่มเร็วผักเหี่ยวเหลืองอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนก็ทำให้วิตามินลดลงไขมันหืนสีอาหารเปลี่ยนพวกเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารตู้เย็นเนี่ยตามหลักการของตู้เย็นเลยคืออุณหภูมิมันต่ำเนาะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตช้าเอนไซม์ก็ทำงานน้อยลงเพราะว่าช่วงอุณหภูมิเนี่ยที่จุลินทรีย์จะเจริญได้ดีเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งแต่แบบ4องศาเป็นต้นไปนะตู้เย็นควรที่จะอุณหภูมิน้อยกว่า4องศาช่องแช่แข็งจะต้องน้อยกว่าลบ18เก็บผักผลไม้อย่างไรให้สารอาหารอยู่ครบโดยเฉพาะผักใบเขียวเราจะต้องห่อด้วยกระดาษไม่เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะที่มีหมึกนะเพราะกระดาษเนี่ยมันจะไปซับความชื้นห่อเสร็จปุ๊บเราใส่กล่องนะแล้วบางที่ตู้เย็นเขาดีมีช่องเก็บผักมันจะช่วยถนอมอาหารให้เรามีงานวิจัยวิตามินซีเนี่ยลดลงเร็วมากเมื่อเราเก็บที่อุณหภูมิห้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเก็บในตู้เย็นนะมันช่วยชะลอเมื่อเขือเทศไม่ควรแช่เย็นก่อนสุกเพราะความเย็นทำให้กลิ่นลดลงรสชาติด้อยลงกล้วยไม่ควรเก็บในตู้เย็นเพราะเปลือกมันจะดำเร็วแต่ถ้าแอปเปิลเนี่ยเก็บในตู้เย็นได้นานเลยนะพวกกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเลอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บอุณหภูมิตู้เย็นเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานวันสองวันแต่ถ้าเกิดเราเก็บช่องแช่แข็งเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ยาวแล้ว
1: ฟรีซเลย
4: ฟรีซไว้เลยอยู่ได้ยาวเลยแบบหลายอาทิตย์เลยเนื้อบดหมูบดพวกเนี้ยอยู่ได้ไม่กี่วันนะ 1-2 วันถ้าเป็นแช่ตู้เย็นนะพวกปลาพวกไก่สดนะเนื้อบดหมูบดต่างๆเนี่ยหรือไม่บดเนี่ยแค่ 1-2 วันนะแต่ถ้าช่องแช่แข็งนะโอ้เก็บได้นานแล้วมันช่วยรักษาสภาพทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุได้อย่างดีหลายคนเข้าใจผิดบ่อยเลยคือดมแล้วไม่เหม็นกินได
1: ้มันไม่รู้สึกเปรี้ยว
4: อันนี้ไม่จริง
1: อ้าวเหรอ
4: นะเพราะเชื้อก่อโรคจำนวนมากบางทีมันไม่ทำให้กินเปรี้ยวนี่ครับแล้วคนส่วนใหญ่บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยแช่แข็งแล้วเชื้อหมด
5: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มพีมุฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมวารณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสมิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตบัดดี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่ความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันที
11: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
12: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569โดยที่ประชุมรายงานว่างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 96.31 และอยู่ระหว่างตรวจรับงานตามแผนขณะที่การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานครอบคลุมนิทรรศการสวนนานาชาติสวนองค์กรการสัมมนาและการประกวดพร้อมเร่งเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงานสำหรับการจำหน่ายบัตรจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่20ตุลาคมนี้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นราคาบัตรละ199บาททั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลันสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทางแล้ว

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหมูยอไข่หมูยอ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88 วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สาย

สะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569โดยที่ประชุมรายงานว่างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 96.31 และอยู่ระหว่างตรวจรับงานตามแผนขณะที่การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานครอบคลุมนิทรรศการสวนนานาชาติสวนองค์กรการสัมมนาและการประกวดพร้อมเร่งเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงานสำหรับการจำหน่ายบัตรจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่20ตุลาคมนี้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นราคาบัตรละ199บาททั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสวิ่ง

0: ไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: ในที่สุดเราก็มาถึงตอนนี้ค่ะตอนอวสานล่องไพรขังขาวผีค่ะสวัสดีคุณจิตริน
5: สวัสดีครับพี่หมีครับตอนสุดท้ายของเจ้าป่านะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นเล่มใหม่แล้ว
4: ใช่ค่ะก็จะมีความมันความตื่นเต้นการผจญภัยที่มีรสชาติไปอีกแบบหนึ่งแต่เรามาจบตอนเจ้าป่ากันก่อนดีกว่านะคะว่าเอ๊ะตกลงนี่จะปิดท้ายด้วยค้างคาวผีใช่ไหมเนี่ย
5: สงสัยจะจบตรงนี้จริง
4: ๆมันเป็นค้างคาวผีหรือว่าหรือยังไงหรือมันเป็นพันที่มันน่ากลัวนี่เราก็ไม่รู้เนาะแต่ที่แน่ๆคุณจิตเรนตอนนี้เนี่ยเจอแต่น้ำฝนตกกระหน่ำแบ
5: บ
4: ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอ่ะ
5: เหมือนน้ำจะท่วมด้วยนะครับ
4: เหมือนอยู่ในอะไรนะ water world อ่ะ
5: โอ้ water world อันนั้นมันท่วมทั้งโลก
4: มีแต่น้ำไปหมดเลยคือตอนนี้มันก็เป็นโลกของทุกคนโดยมีนาโบเป็นไกด์นำทาง
5: ครับ
4: ขาดนาโบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค้างคาวผีมันจะมาได้ยังไงนะคะไปกันเลยไหมคะอยากเจอค้างคาวผีกันและนี่ก็คือตอนที่19ตอนอวสานเจ้าป่าค่ะ

0: ตลอดบ่ายอันโชกชุ่มและฉ่ำไปด้วยน้ำนาโบพาขบวนซึ่งกระปรกกระเปรี้ยของทุกคนลากขาพากายข้ามไหล่เขายอดแล้วยอดเล่าจนนาฬิกาข้อมือของศักดิ์บอกเวลาย่ำค่ำก็พอดีมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพิงใหญ่ชวากเวิ้งลึกเข้าไปภายในพอที่จะอาศัยกำบังฝนที่กำลังสาดอยู่ในอัตราเหมือนฟ้ารั่วตลอดเวลาได้อย่างดีศักดิ์เห็นแล้วก็เลยสั่งให้หยุดตนาโบสั่นศีรษะทำกริยาบอกใบ้ให้สัญญาณคุณพระก็เลยเอ่ยขึ้นว่าน
1: าโบที่นี่ไม่ปลอดภัยที่นี่มีแต่ความตายขอให้ทุกคนอดทนเอาอีกสักชั่วโมงจะถึงคูหาใหญ่ข้างหน้ากว้างขวางและปลอดภัยกว่านี้
0: อุบากองได้ยินก็หยุดลงนั่งบนหินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นท่วมศีรษะครางออกมาว่า
1: โอ้ยอย่าว่าแต่ชั่วโมงอีกก้าวเดียวผมกับคนของผมก็ป้ามาไว้ถึงพวกลูกหาบเขาทันก็อยู่ในสภาพเดียวกันนอกจากนั้นเราจะต้องนึกถึงคนผู้หญิงก่อน
0: วลภาได้ฟังก็หน้าแดงเรือหล่อนหันไปหาอุบากองพลางยิ้มอย่างอดทนโปรดอย่าให้ดิฉันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นภาระแก่ทุกคนเลยค่ะตกลงกันอย่างไรดิฉันปฏิบัติได้ทั้งนั้นอยู่ร่วมกันในป่าแล้วก็เวลาวิกาลแบบนี้ขออย่าให้มีเรื่องเพศมาเป็นกังวลเลยค่ะ
1: แต่คุณก็เห็นแล้วว่าทุกคนอยู่ในสภาพเช่นล่ะแต่ละคนอยู่ในสภาพถึงขีดสุดของความอดทนจากความหิวและความตักตำด้วยการทานั้นนึกถึงทำไมอันตรายที่นี่เมื่อก้าวต่อไปตามทางข้างหน้าอาจมาถือขาหักแขนหักหรือคอหักได้ทานั้นจากการลื่นล้มหรือก้าวพลาดกิ่งโลปานในเหวข้างล่างตายด้วยความอบอุ่นเท่เน่ดีกว่าปาตาด้วยความทุกข์ทรมาข้างหน้าเป็นไหนไหน
0: พระพิสนฟังแล้วก็ได้แต่ถอนใจ
1: โอ้ยถ้าเป็นความประสงค์กันอย่างนั้นก็ตามใจแต่นาโบมันเตือนซ้ำว่าที่นี่นะมีอันตรายแน่เป็นอะไรกันไปอย่าว่ามันไม่บอกก็แล้วกัน
0: อุบากองหันไปมองดูรอบๆกายจากแสงไฟฉายที่กราดไปทั่วชวากผาอันกว้างแล้วก็ลึกนั้นครั้นแล้วก็หันมาหาคุณพระอีก
1: อัตลาอัลาครับคุพระโคตาบอดน้ำบอหรือเปล่าไม่นาโบบอกแต่ว่าที่นี่นะมีความตายตาของเขาอาจจะแลไม่เห็นอะไรนะแต่หูของเขาเนี่ยได้ยินเสียงของมันจมูกก็ได้กลิ่นลมที่พัดมาต้องกายก็บอก
0: อุบากองฟังแล้วก็ยักไหล่หันไปออกคำสั่งแก่หน่วยทหารของเขาเร็วปรือก่อนที่จะพูดต่อไปว่า
1: บอกพวกลูหาของคุพะให้รีบหาเฟือก่อฟ้าดีกว่าก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะตายเป็นคนแรกเพราะความหนาที่นี
0: ่เป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่จะสำนึกถึงภัยของความทุกข์ทรมานที่ตนได้รับอยู่ในปัจจุบันมากกว่าจะหวาดกลัวต่อความทรมานหรือความตายที่ยังมาไม่ถึงด้วยเหตุนี้เองจึงไม่ต้องสงสัยว่าข้อเสนอของอุบากองจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนใหญ่ในขบวนนอกจากคุณพระวัลภาและศักดิ์ผู้เชื่อมั่นในการทำนายของนาโบซึ่งได้พิสูจน์ความจริงให้เห็นมามากแล้วแม้กระนั้น อย่างผู้ที่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันทั่วไปก็มิได้คัดค้านความประสงค์ของคนพวกนั้นเลยโลกทั้งโลกดูสว่างสวยและชีวิตทุกชีวิตก็ดูมีความหมายขึ้นเมื่อกองไฟจากกิ่งไม้และฟืนที่เที่ยวเก็บกันมาจากพื้นคูหาซอกผาและที่ต่างๆสุมขึ้นจริงๆแล้วทั้งคืนควรจะเป็นสุขและทุกคนก็ควรจะได้รับการพักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยกับความลำบากตรากตรำที่ผ่านมาแล้วแต่หนหลังถ้าอากาศในชวากผาอันกว้างนั้นจะไม่เต็มไปด้วยกลิ่นสาบของค้างคาวฉุนและรุนแรงกว่าในคูหาหรือชวากผาใดๆที่สักเคยผ่านมาแล้วในชีวิตในขณะที่ติดไฟขึ้นแล้วก็นั่งผึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันอยู่นั้นวรภาซึ่งรู้สึกในกลิ่นเหล่านั้นไม่ต่างกันกับสักก็เอ่ยขึ้นเบาๆด้วยความอึดอัดใจนี่มันกลิ่นอะไรกันแน่คะคุณศักดิ์ดิฉันอยากจะว่าค้างคาวแต่ว่าอีกใจนึงก็ต้องค้านว่าไม่ใช่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะมันกลิ่นสาบรกคนปนกับกลิ่นอับๆแล้วก็เหมือนจะมีคาวเลือดชบกลค่ะ
1: ผมก็รู้สึกอย่างเดียวกันนะครับแต่มันอาจจะเป็นเพราะความชื้นจากฝนแล้วก็อยู่ในที่พ้นจากแสงแดดก็ได้อากาศในนี้จึงแปรปรวนไป
0: อุบากองเองก็ลงนอนหนุนแขนอยู่ข้างกองไฟถอนใจยาวอย่างโล่งอกก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่า
1: เป็นธรรมดาขอถ้ำทั่วไปอย่างนี้เองผมคิดว่าถ้าจะให้สงบแล้วก็พักผ่อนดีกว่าระยะทางข้างหน้าและอุปสรรคร้อยแปดพันประการยังคอยเราอยู่
0: อุบากองพูดแล้วก็หลีตาแล้วก็หลับไปอย่างง่ายดายเหมือนเด็กๆที่ได้รับความเหน็ดเหนื่อยจากการออกกำลังมาทั้งวันตลอดเวลาพระพิสนวนาศาสตร์ยังคงนั่งอยู่กับบันทึกประจำวันประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็เงยหน้าขึ้นแลดูนาโบเสียครั้งหนึ่งขณะนั้นชายพิการร่างยักษ์นั่งขัดสมาธิอยู่ข้างกองไฟตรงกันข้ามกับอุบากองออกไปกิริยาของนาโบสงบนิ่งไม่ไหวติงบางครั้งดูราวกับจะไม่หายใจด้วยซ้ำไปคล้ายๆกับคนเราที่กำลังเข้าวิปัสสนาในเวลาและอากัปกิริยาเช่นนั้นทุกคนรู้กันดีว่านาโบต้องการความสงบเพื่อที่จะฟังเสียงต่างๆจากความเงียบและสัมผัสกับสิ่งต่างๆจากอากาศอันว่างเปล่าแต่นาโบก็มีได้แสดงกิริยาอะไรให้ผิดปกติออกมาหลายชั่วโมงผ่านไปเสียงฝนภายนอกยังตกอยู่ไม่ขาดสายราวกับฟ้ารั่วแต่ภายในชวากผาลึกและกำบังลมที่อาศัยอยู่นั้นอบอุ่นไปด้วยเปลวไฟในกองซึ่งส่องสลัวไปทั่วทุกด้านยิ่งดึกเสียงพึมพำของพวกลูกหาและเสียงสนทนากันก็ค่อยเงียบหายไปทีละคนสองคนฝนยังคงตกเรื่อยไปไม่มีหยุดมียั้งสม่ำเสมอจนกระทั่งอดคิดไม่ได้ว่าอาจจะตกตลอดรุ่งและตลอดวันต่อไปความคิดนั้นทำให้ศักดิ์อัดอั้นตันใจเมื่อพิจารณาถึงความจริงที่ว่าเสบียงอาหารกำลังร่อยหลอลงทุกทีการพักอยู่ที่นี่อาจปลอดภัยแต่ก็เลี่ยงจากการอดไม่พ้นขณะเดียวกับการเดินทางต่อไปท่ามกลางสายฝนและน้ำที่ป่านี้คงจะนองไปทั้งป่า อาจจะทำให้ได้อาหารแต่แม้กระนั้นก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะหุงต้มอย่างไรและนอกจากภัยของดินฟ้าอากาศแล้วอะไรบ้างที่ยังคงคอยอยู่ข้างหน้าด้วยเหตุนี้เองทั้งคณะจึงตกลงกันว่าหนทางที่ดีส่วนหนึ่งควรจะพักอยู่ที่นั่นขณะที่พวกพรานและคนนำทางออกไปแสวงหาอาหารและสำรวจภูมิประเทศในปัจจุบันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเปลี่ยนแปลงการตกลงใจไปโดยสิ้นเชิง
2: ข้าพเจ้าไม่สามารถจะอธิบายได้แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นอะไรมาจากไหนและเกิดขึ้นอย่างไรนอกจากว่าทันใดที่มันปรากฏความตายก็มาถึงและแม้กระนั้นข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นคนนอนไวเต็มไปด้วยความระมัดระวังตัวตลอดเวลาก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดข้าพเจ้ายังจำได้ว่าคืนนั้นแม้เวลาจะดึกดื่นผ่านเที่ยงคืนไปแล้วทุกคนหลับสนิทและไฟในกองเริ่มมอดลงข้าพเจ้าก็ยังไม่หลับพลิกตัวกระสับกระส่ายอยู่ในเงามืดทางด้านหนึ่งของชวากผาแต่ลำพังคนเดียวบอกไม่ถูกว่าอะไรทำให้นอนไม่หลับทั้งที่ตรากตรำและเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันรู้สึกแต่ว่ามันไม่ง่วงแม้จะพยายามคุมสติอารมณ์ให้สงบและรีตาหลับใจก็ตื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองทันใดที่มันปรากฏข้าพเจ้าจึงได้สำนึกทันทีก็นับว่าเป็นคราวเคราะห์ดีมิฉะนั้นจะไม่มีชีวิตใดรอดพ้นออกมาจากชวากผา

0: แรกทีเดียวสักรู้สึกว่าลมเย็นพัดมาต้องหน้าชั้นแรกมีได้เฉลียวใจอะไรจนกระทั่งสักได้คิดว่าชวากผาด้านที่สักนอนมิได้อยู่ในทางลมหรือวิถีสะท้อนของมันสักเผยเปลือกตาขึ้นต่อมาก็เลยเห็นประกายในตาหลายคู่ลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศใต้เพดานชวากผานั้นสีของมันเขียวปัดเหมือนแสงสีรุ้งหรือประกายอันเกิดจากเหล็กกล้ากระทบกับหินดูก็เหมือนหิ่งห้อยที่บินหลงทางเข้ามาเพียงแต่ว่ามันใหญ่กว่าหลายเท่าจนในถ้ำสว่างทั้งที่ไฟในกองมอดดับเหลือแต่ไฟแดงๆในขณะที่กำลังสอดสายสายตาเพื่อพิจารณาให้แน่ว่ามันเป็นอะไรนั่นเองร่างอันสูงใหญ่ของนาโบก็ผุดทะลึ่งลุกขึ้นแล้วก็ล้มฟาดไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเสียงเหล่านั้นทำให้คนหนึ่งคนใดเคลื่อนไหวสักผุดลุกขึ้นนั่งทันทีพร้อมกับเปิดไฟฉายในมือกราดออกไปข้างหน้าขณะนั้นเองเสียงร้องแหลมเล็กและลึกก็ดังมาจากเจ้าของประกายในตาเหล่านั้นแล้วมันก็พากันโผล่เข้ามาที่สักโดยเร็วสักรู้สึกเหมือนว่ามีเขี้ยวหรือว่ากรงเล็บอะไรฝังลงตรงที่แขนเมื่อเอื้อมมือไปจับกระชากออกมาก็ปรากฏว่าสัมผัสกับเมือกลื่นๆของลำตัวสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มีเวลาจะพิจารณาให้แน่ชัดสักฟาดมันลงกับพื้นเต็มแรงพลางชักมีดพรานออกกวัดแกว่งปัดเจ้าตัวอื่นๆที่กำลังถาโถมเข้าใส่แทนภายในพริบตาเดียวอีก 2-3 ตัวก็ร่วงลงแล้วก็ดิ้นกระเดวกระเดวอยู่กับพื้นถ้ำจำนวนที่เหลืออยู่ก็บินออกจากชวากผาหายไปในความมืดและสายฝนข้างนอก
1: ความเงียบอย่างประหลาดจากคนอื่นๆทำให้ข้าพเจ้าถลันเข้าไปดูด้วยหัวใจอันเต้นแรงวัลภานอนตะแคงซ้ายใบหน้าซีดโลหิต2-3 หยดเปรอะคอเสื้อเชิ้ตอันหนาของเธอขณะนั้นไม่ได้สติแต่จากลมหายใจอ่อนๆแสดงว่าหล่อนยังมีชีวิตอยู่อุบากองร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นก็เช่นเดียวกันทุกคนต่างมีบาดแผลด้วยกันทั้งนั้นบ้างที่ท้ายทอยบ้างที่คอหอยบ้างก็ใบหูและบ้างก็ที่ขากรรไกรเคราะห์ดีที่ท่านอนมิฉะนั้นก็ผ้าแบงเก็ตที่ห่มทำให้สัตว์เหล่านั้นดูดโลหิตไม่ถนัด
0: ในขณะนั้นพวกลูกหาบและทหารคุ้มกันของอุบากองไม่ได้เคราะห์ดีอย่างนั้นการนอนโดยปราศจากเสื้อและผ้าห่มทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อแก่มันโดยง่ายสามคนในจำนวนลูกหาบและสองคนซึ่งเป็นทหารของอุบากองตายสนิทอีกสองคนอาการร่อแร่เพราะเสียโลหิตไปมากอย่างไรก็ดีหลังจากที่จิบบรันดีพอมีกำลังแล้ววลภาก็แข็งใจลุกขึ้นกระทำปฐมพยาบาลตนเองและคนเจ็บที่อยู่ในอาการหนักต่อไปความสามารถในการแพทย์ของหล่อนอาจจะช่วยกู้ชีวิตลูกหาบและทหารของอุบากองที่จวนอยู่จวนไปไว้ได้แต่ก็กินเวลาอีกหลายวันทีเดียวก่อนที่เขาจะสามารถลุกขึ้นแล้วก็เดินเหินได้ในขณะเดียวกันการพักอยู่ที่นั่นต่อไปก็เกิดปัญหาเพราะบรรดาลูกหาบและทหารของอุบากองซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครยอมทุกคนยังจำคำเตือนของนาโบได้และทุกคนเห็นว่าไปตายเอาดาบหน้าด้วยภัยอื่นใดดีกว่าที่จะตายไปเพราะความกลัววิญญาณของพวกเดียวกันอยู่ในถ้ำนั้น นอกจากนี้ลักษณะของสัตว์ที่ทำร้ายเป็นลักษณะกึ่งค้างคาวแม่ไก่ขนาดใหญ่แล้วก็กึ่งบ่างหรือกระรอกบินยิ่งทวีความหวาดหวั่นให้กับทุกคนยิ่งขึ้นเพราะเป็นสัตว์แปลกที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยลูกหาบคนหนึ่งเอ่ยถึงค้างคาวผีคนอื่นๆก็ซุบซิบกันต่อๆไปภายในไม่กี่นาทีต่อมาแม้แต่ศักดิ์เองก็ไม่สามารถจะทำให้ทุกคนมีศรัทธาเชื่อถือต่อไปได้หนทางเดียวที่เปิดให้จึงอยู่ที่ออกเดินทางต่อไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองเมื่อวันใหม่มาถึงศักดิ์สุริยันจึงบอกคุณพระและอุบากองถึงความจำเป็นข้อนั้นในขณะที่วัลภาพอได้ฟังก็คัดค้านการออกเดินทางต่อไปในสภาพดินฟ้าอากาศอย่างนี้และทุกคนอยู่ในอาการอย่างนี้เท่ากับไปตายชัดๆนะคะ
1: แต่การอยู่ต่อก็ไม่พ้นความตายเหมือนกันนะครับบางทีจะทรมานกว่าด้วยเพราะไหนเจอเรื่องอาหารไหนเจอความหวาดกลัวอย่างไม่เป็นผู้เป็นคนของพวกนี้อีก
0: วลภานิ่งอยู่นานสีหน้าแสดงว่าเต็มไปด้วยความหมกมุ่นครุ่นคิดสักครู่จึงเงยหน้าแล้วก็หันมาหาศักดิ์ทำไมเราไม่ใช้วิธีที่พูดกันไว้เมื่อวานคะ
1: คืออะไรครับ
0: ฝ่ายหนึ่งออกไปหาอาหารและสถานที่หลบภัยใหม่อีกฝ่ายหนึ่งก็ให้คอยอยู่ที่นี่ก่อนนะคะ
2: พอเห็นด้วยครับคุวาลภาถ้าพวกนี้กลัวอยู่ต่อปามาดาเราจะหาที่มาพาชั่วคราวจนกว่าจะได้ข่าวจากผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราไม่ใช่โยกาปาทาขบัวโดมาเมจูหมาปาทาอย่างนี้บอกมาเถอะว่าจะห้าโผอยู่ดูแลพวกเราที่นี่หรือจะห้าออกไปก็สามารถ
0: ในกรณีเช่นนั้นอุบากองจะมีประโยชน์มากกว่าในการอยู่เป็นเพื่อนวัลภาและคุณพระเพื่อควบคุมพวกลูกหาบกับทหารคุ้มกันเหล่านั้นเพราะนอกจากผลในการบังคับบัญชาปัญหาเรื่องการติดต่อกับโลกภายนอกทางวิทยุอยู่ตลอดเวลายังมีความหมายสำหรับสวัสดิภาพของทุกคนอย่างยิ่งอีกด้วยเมื่อเป็นที่ตกลงกันเช่นนั้นแล้วร้อยเอกเกรืองตักเกิลและศักดิ์พร้อมด้วยนาโบเป็นผู้นำทางก็ออกจากเพิงผาที่พักหลังจากอาหารเช้าท่ามกลางสายฝนที่ยังกระหน่ำอยู่ไม่ขาดระยะท้องฟ้ายังครึ้มเหมือนครอบด้วยกำมะหยี่สีเขียวทุกหนทุกแห่งนองไปด้วยน้ำความชำนาญภูมิประเทศของนาโบผู้พิการเท่านั้นที่พาทุกคนผ่านภูมิประเทศซึ่งไกลเป็นทะเลไปแล้วโดยอาศัยสันเขาที่ต่อเนื่องกันไปทุกคนพยายามแสวงหาเพิงผาและถ้ำตามไหล่เขาเหล่านั้นพอที่จะอาศัยเป็นที่กำมังฝนต่อไปเป็นการชั่วคราวแต่ก็ไม่ถูกใจได้มันไม่เล็กเกินไปก็เชิดต่อทางลมเกินไปจนกระทั่งตกบ่ายภายหลังที่ข้ามเขามาแล้ว3เทือกไม่เจออะไรทั้งสัตว์ที่จะใช้เป็นอาหารหรือถ้ำซึ่งจะเป็นที่พักตักเกิลจึงชวนกลับ
2: เดี๋ยวค่ำลงจะลำบากกว่านี้นะนายพรุ่งนี้ค่อยขึ้นใหม่ทางนอน
1: แต่คนพวกนั้นจะเอาอะไรกินล่ะ
2: กบเขียดที่เชิงเขากระถมไปหน่อไม้ก็ยังมีนะเอ้าอะไรกันนะโบ

0: ขณะนั้นชายพิการกำลังยืนนิ่งอยู่กลางสายฝนเหมือนสดับตรับฟังอะไรกริยาของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอย่างทุกครั้งเวลาที่ได้สำเนียกหรือสำนึกถึงความวิปริตผิดสังเกตที่ล่องลอยอยู่ในอากาศท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกอยู่จักๆไม่ขาดสายทุกคนไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงน้ำกระทบน้ำจากท้องฟ้าอากาศที่ช่ำอยู่รอบกายทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากม่านฝนและละอองแม้กระนั้นในตาของนาโบก็มองตรงไปข้างหน้าราวกับว่านาโบแลเห็นอะไรหูก็ผึ่งเหมือนได้ยินเสียงอะไรแว่วมาตามลมเกือบ10นาทีเต็มนาโบยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นเหมือนเทวรูปโบราณหรือตอไม้ไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกแม้กระทั่งดูจะไม่หายใจทุกคนไม่กล้าให้สัญญาณรบกวนหรือรบเร้าเซ้าซีซักถามแต่อย่างใดเพราะรู้ดีว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงผิดพลาดไปมิฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็กำลังจะเกิดขึ้นเสียงฟ้าร้องครืนดังมาจากหลังเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกและสายฝนอีกครั้งมันกระท้อนอยู่ระหว่างหุบเขาอันลึกและหน้าผาอันสูงเกือบนาทีเต็มๆจากนั้นก็ค่อยอันตรธานหายไปแต่ก็ไม่หายหมดทีเดียวสักรู้สึกเสียวซ่านไปตามไขสันหลังด้วยความตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกขณะที่แว่วหางเสียงฟ้านั้นชั้นแรกก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าจะเป็นความจริงจนกระทั่งนิ่งฟังต่อมาอีกสักครู่เขาก็ได้ยินเสียงหึ่งเสียงหึ่งซึ่งชินหูเหลือเกินในสมัยอพยพภัยทางอากาศระหว่างสงครามโลกคราวที่แล้วยืนยันว่ามันเป็นเสียงเครื่องบินแน่ก็พอดีนาโบเคลื่อนไหวแล้วก็ยกมือไปตามทิศที่เสียงนั้นดังมาแล้วก็ให้สัญญาณแก่ตะเกินกระเรียงชรามองดูสัญญาณใบ้ซึ่งนาโบส่งสัญญาณมาก็หันมาหาศักดิ์โดยเร็วด้วยความตื่นเต้น
1: รีบกลับทนายนาโบว่าฝรั่งบนโน้นเหาะลงมาไม่ได้ให้คนขาเกหัวโตบอกไปว่าจะลงตรงไหนเขากำลังมาช่วยเราจะลงได้อย่างไรตะเกินในสภาพดินฟ้าอากาศอย่างนี้ลงที่ไหนทุกหนทุกแห่งมีแต่ยอดเขายอดไม้แล้วก็น้ำนาโบว่าฝรั่งเหาะต้องการน้ำนาโบว่าเลยถ้ำที่เราพักอยู่เวลานี้ออกไปสองลูกเขามีบึงใหญ่เวลานี้น้ำท่วมกลายเป็นทะเลไปแล้วฝรั่งเหาะลงได้ที่นั่น
0: สักกระแทกกำปั้นขวาลงบนฝ่ามือซ้ายเต็มแรง
1: เอาละฉันเข้าใจแล้วตะเกินนั่นคงจะเป็นเครื่องบินทะเลเอาเร็วเข้าเถอะตามฉันมาน
0: าโบพยายามพาทุกคนกลับทางลัดที่สุดเท่าที่จะสามารถแสวงหาได้ร่างกายของทุกคนตอนนี้ถลอกปอกเปิกแล้วก็เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยโครนจากการลื่นแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานแม้กระนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายแก่หัวใจที่กำลังเต้นแรงราวกับตีกรองแต่ทันใดที่ถึงปากชะว่าเขาที่ทุกคนพักอยู่สักก็ใจเสียเมื่อเสียงเครื่องบินลำนั้นหายไปพระพิสนซึ่งนั่งอยู่หน้าวิทยุก็วุ่นวายอยู่กับการปรับเครื่องเหมือนอะไรผิดพลาดไปคุณพระหันมาหาศักดิ์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
1: คุณเห็นเหมือนกันว่าคุณศักดิ์ได้ยินหรือเปล่าเสียงนั่นฮะครับผมรีบกลับมาก็เพราะเสียงนั่น มันเป็นเครื่องบินทะเลที่รัฐบาลพม่าว่าจ้างบริษัทอังกฤษให้ติดตามมากับอุบากองนาโบบอกผมอย่างนั้นเราติดต่อกันอยู่นานก่อนที่คุณจะมาถึง

0: เป็นไปได้อย่างไรคุณศักดิ์ในสภาพดินฟ้าอากาศอย่างนี้นาโบบอกว่ามีเนื้อที่กว้างใหญ่พอที่เครื่องบินทะเลจะลงได้ทั้งฝูงทัศนวิสัยของดินฟ้าอากาศจะเลวแต่นาโบไปคอยให้สัญญาณอยู่ที่นั่นแล้วพร้อมด้วยโคมรั้ว
1: ในขณะนั้นฝนยังคงเทลงมาราวกับฟ้ารั่วเสียงฟ้าก็ยังคำรามต่อไปเพียงแต่พายุเท่านั้นที่สงบลงตลอด2ชั่วโมงต่อมาพระพิสนยังคงคร่ำเคร่งอยู่กับเครื่องรับส่งวิทยุแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรจนกระทั่งแน่ใจว่าเมื่อนักบินไม่สามารถจะนำเครื่องลงได้ก็คงจะกลับไปยังฐานทัพหรือสถานีแล้วแต่เมื่อติดต่อไปยังย่างกุ้งข่าวที่ได้รับทำให้สถานการณ์ยิ่งมืดมนหนักขึ้นเพราะปรากฏว่าเครื่องบินทะเลลำนั้นยังไม่กลับอุบัติเหตุเป็นอย่างเดียวที่จะคาดคะเนได้ในขณะที่ทุกคนกำลังทอดอะไรตายอยากในชีวิตหมดหนทางคิดแก้ไขอย่างไรต่อไปนั่นเองอูบากองซึ่งทำหน้าที่พนักงานวิทยุแทนพระพิสนชั่วคราวก็จับหูฟังกระชับเข้ากับศีรษะอย่างกระปรี้กระเปร่าพร้อมๆกับที่หูแววเสียงเครื่องบินกังวานมาในอากาศต่อมาอุบากองก็พูดกรอกลงไปในไมโครโฟนเป็นภาษาของเขาอย่างเร่าร้อนชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆอุบากองขมักเขม้นอยู่กับภาระนั้นประเดี๋ยวหันไปดูแผนที่แล้วก็วัดด้วยวงเวียนแล้วก็พูดต่อไปในที่สุดก็ปลดหูฟังออกเอนหลังพิงผนังถ้ำหลับตาและถอนใจยาว
0: สาธุเส้นเรื่องเส้นลาวไปทีเรือบินทะเลลำนั้นเติมน้ำมันใหม่กลับมาอีกเขาแลเห็นแสงไฟจากโคมรั้วขอนาโบแล้วกำลังวนหาทางลงเขาคิดว่าคงจะสำเร็จ

0: เสียงเครื่องบินลำนั้นดังใกล้เข้ามาทุกทีผ่านศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็วกกลับมาอีกในระยะต่ำแล้วก็ดังสนั่นกว่าเก่าทุกคนนั่งนิ่งภาวนาอยู่เงียบๆแทบกลั้นหายใจเมื่ออุปทานหรืออะไรก็ตามทำให้หูได้ยินเหมือนเสียงเครื่องยนต์ขัดข้องทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้ากันเพราะความหวาดเกรงว่าจะแลเห็นความกลัวปรากฏออกมาจากในตาของแต่ละคนจนกระทั่งเสียงเครื่องยนต์เงียบหายไปอุบากองหันกลับไปที่เครื่องวิทยุอีกคราวนี้คำตอบที่ได้รับจากฝ่ายโน้นก้องไปทั้งคูหาพอที่ทุกคนจะได้ยินทั่ว
1: ฮ่าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยโคมลัวยังแขวนอยู่ที่ยอดไม้กลางบึงแต่ไม่มีคน
0: นาโบความคิดแรกของศักดิ์แล่นปราดไปที่ชายพิการนาโบผู้ห้าวหาญเก่งกล้าสามารถเห็นทั้งที่ไม่มีตาสามารถได้ยินทั้งที่ไม่มีหูสามารถรู้กลิ่นทั้งที่ไม่มีจมูกเพราะอาศัยญาณอันแรงกล้าซึ่งมาจากจิตตานุภาพอันสูงของนาโบเท่านั้นนาโบผู้อาจแลเห็นความสว่างจากความมืดสามารถคาดการและทำนายอนาคตของคนอื่นได้แม้กระนั้นนาโบก็เป็นปุถุชนและอย่างปุถุชนทั่วไปเขาไม่สามารถที่จะทำนายอนาคตของชีวิตตนเองได้เป็นความเขลาอะไรเช่นนั้นที่ศักดิ์ไม่ได้คิดว่าในขณะที่นาโบอยู่เหนืออำนาจทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์หรือมนุษย์จะบันดาลขึ้นมา

0: อย่างน้อยที่สุดนาโบก็ไม่สามารถจะหนีกฎธรรมชาติพ้นเขาอาจจะเป็นอมตะไม่มีอะไรจะสามารถทำอันตรายเขาได้โดยไม่รู้ตัวไม่มีอะไรจะฆ่าเขาให้ตายเมื่ออยู่บนดอยและบนดินแต่ทันใดที่ก้าวพ้นจากมันนาโบก็สิ้นกำลังที่จะช่วยตัวเอง
1: เป็นความบัดซบอะไรเช่นนั้นที่ข้าพเจ้าลืมไปว่าอย่างชาวเขาชาวดอยทั่วไปนาโบว่ายน้ำไม่เป็นข้อนี้ตัวเขาเองรู้แต่ความรักและความกตัญญูรู้คุณคนมีค่าสูงเกินไปสำหรับเขานาโบจึงเอาชีวิตไปทิ้งเสียเพื่อที่พวกเราจะได้อยู่ดูโลกต่อไป
0: เช้าวันต่อมาอาจจะหมายถึงวันอันผาสุกเบิกบานที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของทุกคนในคณะแต่ไม่มีการกลับบ้านจากการผจญภัยครั้งใดเลยที่ศักดิ์สุริยันจะรู้สึกเศร้าและว้าเหวเท่ากับครั้งนั้นเมื่อเขารู้อยู่ตลอดเวลาขณะที่เครื่องบินซึ่งบรรทุกผู้โดยสารถลาขึ้นจากบึงว่าการจากกันกับนาโบครั้งนี้มิใช่เขากลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมที่นาโบเกิดแก่แล้วก็ตายไปในท่ามกลางมิตรสหายและทุกคนกลับไปสู่อ้อมแขนของผู้ที่คอยอยู่ทางบ้านด้วยความห่วงใยหากเป็นการจากที่ทุกคนจะได้อยู่ดูโลกต่อไปในขณะที่นาโบยังจมอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตามืดมิดและเยือกเย็นสำหรับจะเป็นเหยื่อแก่จระเข้หรือปลาและบรรดาสัตว์ที่มีอยู่ในบึง

0: ไปด้วยความเศร้านะครับสำหรับเจ้าป่าตอนนี้โอ้ต้องเสียสละชีวิตนาโบเพื่อให้คนอื่นรอดนะครับ
1: ก็ดูเหมือนว่านาโบก็คงจะคาดการได้ตั้งแต่แรกแล้วมั้งคะว่าเมื่อไปถึงส่งทุกคนกลับถึงจุดหมายได้เนี่ยนาโบก็อาจจะไม่รอดก็ได้คง
0: คือเหมือนพี่ชีพ
1: ให้ทำภารกิจให้ใช่ให้ทำภารกิจให้จบเขาก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเราเป็นศักดิ์แล้วก็เป็นทุกคนในคณะก็คงรู้สึกเศร้าอยู่เหมือนกันและนี่ก็คือเจ้าป่านะคะเป็นตอนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเดินทางไปเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับการเดินทางกลับด้วยนะคะไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
0: เล่มต่อไปครับต่อจากเจ้าป่าอันนี้แปลกมากคือปกติถ้าเป็นขึ้นชื่อว่าล่องไพรเราก็จะได้ยินชื่อตอนที่มันโอเคเราเข้าป่าแน่นอนไอ้เกงาดำมนุษย์นาคาป่าช้าช้างนู่นนี่นั่นแต่พอมาเล่มต่อไปตุ๊กตาผีอะไรกันครับเนี่ยผิดเรื่องหรือเปล่าครับไม่ใช่เหมเวชกรนะครับ
1: ทำให้นึกถึงทำให้นึกถึงพวกนิยายผีแล้วก็พวกนิยายฝรั่งอะไรแบบเนี้ย
0: โอ้โหมา
1: เรื่องอะไรดิฉันจำไม่ได้ละคุณจิตรินน่าจะนึกออก
0: อ๋อ
1: พวกที่มีตุ๊กตาผีอะ
0: พวกแอนนาเบลชักกี้อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันมีความหลอนมากแต่อันนี้ไม่รู้นะว่าจะหลอนขนาดไหนแต่มันคือตุ๊กตาผีค่ะ
0: โอ้น่าจะเป็นตอนที่แปลกใหม่สำหรับชุดของล่องไพรพอสมควรครับไม่เคยเจอชื่อตอนแบบนี้มาก่อน
1: สงสัยว่าน้อยอินทนนท์คงรู้สึกว่าผจญภัยในป่ากันมาก็นานละอ่ะมาเจอตุ๊กตาผีหน่อยก็แล้วกันข้างคาวผีก็ผ่านไปแล้วนี
0: ่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะตุ๊กตาในความหมายของผู้เขียนมาลัยชูพินิจนะครับอาจจะหมายถึงตุ๊กตาไสยศาสตร์หรือเปล่าตุ๊กตาเล่นของ
1: ต้องถามคุณผู้ฟังเนาะถามคุณผู้ฟังว่าฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่ได้เคยอ่านล่องไพรมาก่อนเนาะไม่ได้เคยอ่านตอนตุ๊กตาผีมาก่อนคุณฟังจะนึกถึงอะไรลองเดาจินตนาการของผู้เขียนน้อยอินทนนท์หรือว่าครูมาลัยชูพินิจนะคะแต่ว่าไม่ต้องเดานานนักก็ได้ถ้าไม่เปิด Google เดี๋ยวอีกไม่กี่วันค่ะเดี๋ยวก็จะได้ฟังแล้วนะคะ
0: ครับ
1: กับตอนที่1ของตุ๊กตาผีล่องไพรค่ะ
0: ยังไงติดตามฟังล่องไพรทุกตอนทุกเล่มได้นะครับทางช่องทางของไทย PBS Podcast ครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่ตามด้วยชื่อเรื่องได้เลย
1: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปตุ๊กตาผีล่องไพรน้อยอินทนนท์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักหรือเจี๊ยะฉายประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้สะท้อนพลังศรัทธาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายจีนไฮไลท์สำคัญคือพิธียกเสาโกเต้งวันที่9ตุลาคมเวลา 17:09 นก่อนเริ่มถือศีลกินผักวันที่ 10-18 ตุลาคมและพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งปีนี้มีการจัดขบวนแห่ในช่วงกลางคืนด้วยคาดมีนักท่องเที่ยวกว่า 140,000 คนอัตราเข้าพักในเขตเมืองภูเก็ตเฉลี่ย 80% และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทจบข่าวเทวีพระเมืองผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพังงา
5: หาถุงผ้าอยู่หรอ
6: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
5: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
6: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
5: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycleใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
6: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้ว

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: กินเลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่ม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทาง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สาย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI พอร์ตเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เบียร์นึกถึงยอสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปดตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88 วิทยุธุรกิจสถานี88

FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยาสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยาสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
3: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนุตบริษัททั้งหลายเป็นอันว่าเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนมาหยุดลงตรงที่พยานที่พญาครุฑจับพญานาคมาแต่ถ้าว่าพญาครุฑยังโง่ไปจับพญานาคทางหัวหางมันก็ห้อยพญานาคเกณฑ์ได้ดึงเอาต้นไทรติดไปด้วยแต่ก็อาศัยที่อาศัยเลี้ยงต้นไทรติดไปก็ฟาดกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนื้อหน้าก็เหลวเมื่อพญาครุฑไปถึงต้นงิ้วที่สำหรับฉีกเนื้อหน้ากินเนื้อหน้ากันเหลวพญาครุฑเลยไม่กินปล่อยทิ้งลงทะเลจบลงตรงนั้นพอดีเพราะเวลาหมดวันนี้ก็ต่อกันไป ว่าเป็นอันว่าเมื่อพญาครุฑทิ้งพญาหน้าลงในมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางหน้าก็ตกลงไปเสียงดังสนั่นพญาครุฑสงสัยว่ามันเสียงอะไรทิ้งหน้าลงไปแล้วเสียงดังโครมแบบนั้นมองไปเห็นต้นไทรก็นึกได้โดยเที่ยวเขาว่าทองแท้นะก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้นไทรที่ท้ายจงกรมของดาบสเกิดบริวารที่จงกรมของฤาษีจึงเกิดสงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทำปุอกุศลคือว่าทำบาปไว้เรื่องนี้มันจะบาปหรือไม่บาปว่าต้นไทรต้นนี้เป็นที่พักสบายของฤาษีเวลาจำศีลคิดแล้วจึงได้แปลงเพศมาเป็นมนุษย์น้อยไปยาสำนักของดาบสขณะนั้นท่านฤาษีหรือที่เรียกกันว่าดาบสก็กำลังปราบพื้นที่ให้ราบอยู่พอมนุษย์น้อยมาถึงยินถามว่าที่เดิมตรงนี้นะมีอะไรหรืออยู่ครับท่านดาบสจึงได้บอกเล่าความให้ฟังตามความเป็นจริงว่าพญานาคจับพญาครุฑมาพญาครุฑเอาหางเกี่ยวต้นไทรหลุดไปท่านมานพจึงได้ถามว่าไอ้กรรมการทำอย่างนี้มันเป็นอกุศลไหมคือว่าเป็นความชั่วไหมอกุศลก็คือความชั่วอกุศลกรรมจะมีกรรมยาครุฑหรือไม่ท่านฤาษีก็ตอบว่าอกุศลกรรมนั้นไม่มีเพราะว่าพญาครุฑไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจให้พญานาคมาถอนต้นไทรพญาครุฑจึงถามต่อไปว่าอกุศลกรรมก็คงมีแก่พญานาคตัวนั้นกันมั้งเพราะว่าพญานาคตัวนั้นเอาหางมาดึงเอาต้นไทรไปนี่ท่านฤาษีก็ตอบว่านาคตัวนั้นจับต้นไทรไม่ได้เพื่อหวังจะทำลายแต่ก็เพื่อหวังจะให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นอกุศลคือความชั่วใดๆก็ไม่มีแก่พญานาคเหมือนกันสำหรับพญามานพน้อยสุพญาครุฑได้ฟังท่านฤาษีหรือว่าดาบกล่าวอย่างนั้นก็ยินดีที่นี่กล่าวว่าข้าพเจ้านี่แหละคือพญาครุฑนั้นข้าพเจ้ายินดีในการที่จะแก้ปัญหาของท่านข้าพเจ้าขอถวายไว้บทหนึ่งถวายมนต์ไว้บทหนึ่งที่ว่าอารัมภายเป็นมนต์ที่มีค่าคือหาค่าไม่ได้ท่านดาบสถามว่าจึงบอกว่าช่างเถอะเราไม่ต้องการเลยมนอะไรเราไม่ต้องการเราจำศีลเพื่อหวังการกุศลท่านจงไปเถอะแต่พญาครุฑก็วิงวอนถวายมนต์แก่ดาบสพันดาบสก็รับไปจนได้ต่อมาตามท้องเรื่องของชาดกท่านเล่าว่ายังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีได้หยิบยืมหนี้สินเขาไว้มากมายท่านเจ้าของก็มาทวงมาถามเข้ามากเข้าก็คิดว่าเราน่ากลัวจะอยู่เมืองนี้ไม่ได้เพราะหนี้มันเยอะจริงๆ จะยอมเข้าไปตายซะในป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าบรรลุถึงอาสมพนดาบทจึงเลยอยู่ปฏิบัติท่านดาบทด้วยความจำใจคือไม่ได้ตั้งใจไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลแต่ว่าหนีเจ้าหนีจนบรรดาบทพอใจก็คิดว่าพราหมณ์คนนี้มีอุปการะแก่เรามากเราจะให้มนต์ที่พญาครุฑให้ไว้กับพราหมณ์นั้นนี่ให้หอกกับคนร้ายให้อาวุธกับคนร้ายเหมือนกับเรื่องอะไรจันทโครบมีเมียเกิดไปรักโจรจันทโครบบอกให้สมบัติขันแต่ก็นึกว่าให้โจรคนนี้มันสวยกับผัวเราเราอยากได้มันเป็นผัวจึงส่งให้ท่ามกลางเอาทำคมให้กับด้านสามีเอาดั้มให้กับโจรก็เลยฆ่าสามีตายนี่ก็เหมือนกันท่านดาบทให้มนต์ร้ายกับพรามพรามคนนี้หนีนี่เข้ามานี่ไอ้คนประเภทนี้มันไม่ใช่คนดีไอ้คนหนีนี่เป็นคนเลวให้มนต์กับพรามคนนี้แล้วพรามก็เรียนมนต์ชื่อว่าอาลัมพายทำให้พรามมองเห็นอุบายที่จะเลี้ยงชีพต่อไปและคิดที่จะทำลายพันดาบทเสียเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาศัยวนาจะพาลานังจงอย่าคบคนพาลขึ้นชื่อว่าคนพาลสันดานหยาบคนที่เป็นศัตรูที่จะมาบอกว่าเป็นมิตรนะจงคิดให้ดีเราคบได้โดยสัมโมทนียกถาแต่ทว่าจงอย่าไว้วางใจคิดไว้เสมอว่าเจ้าคนนี้เมื่อไรถ้าหากว่าเป็นศัตรูกับเราเขาจะต้องตายเมื่อนั้นก็ว่าเลี้ยงชีพคือว่าตัดทำลายดาบทสินห้อยเงินนั้นต่อไม้สักหน่อยไม่เล็กน้อยก็อ้างเหตุผลลาดาบทไปไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากป่าไปจนถึงแม่น้ำยมนาเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางขณะนั้นนางนาคริกาบริวารของพระโพธิสัตว์ก็พากันถือดวงแก้ววิเศษออกจากนาคพิภพมาแล้วก็วางแก้วไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงไปเล่นในน้ำตลอดคืนขั้นวันรุ่งอรุณก็ขึ้นจากน้ำมานั่งล้อมแก้วมณีนั้นเพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพราหมณ์เดินสาธยายมนต์มันสาธยายเธอสวดมนต์ท่องมนต์ว่าคาถาเรื่อยๆมาไม่ทิ้งนางนาคริกาทั้งหลายเหล่านั้นแหมนี่แกว่าคาถาเพิ่นมันเป็นคาถาสารพัดนึกปราบอะไรก็ได้ได้ยินเสียงมนต์ที่ว่าลำพายก็นึกว่าพราหมณ์นั้นเป็นพญาครุฑตกใจกลัวความตายต่างก็รีบแทรกแผ่นดินหนีไปยังหน้ากับพิภพลืมหยิบแก้วมณีนั้นไปด้วยพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจหยิบเอาไปฝ่ายพราหมณ์เนศาสกับสมทัตซึ่งกำลังออกหน้าเนื้ออยู่ในป่าเห็นพรามคนนั้นถือแก้วมณีเดินมาจึงได้พูดกับบุตรว่าแก้วมณีดวงนี้เป็นดวงที่พระโพธิสัตว์ให้เราไม่ใช่หรือบุตรก็บอกว่าใช่แล้วพ่อถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเอาเสียบุตรจึงมาลูกชายจึงบอกว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์ให้พ่อก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกกับพราหมณ์คนนี้เอาซะอีกอย่าเลยพ่อมันเลวมันไม่ใช่เรื่องดีแต่พราหมณ์พ่อก็บอกว่าก็ช่างมันเถอะคอยดูพ่อจะหลอกพราหมณ์คนนี้เอาแก้วมณีเสียได้แล้วเข้าไปพูดกับพราหมณ์คนนั้นว่าแก้วมณีมีสิริมงคลทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจที่ท่านถืออยู่นี่เดิมนี่มันเป็นของใครนะพระพรามนั่งบอกเดิมเป็นของพวกผู้หญิงตาแดงๆนั่งล้อมกันอยู่เราเดินมาก็พอดีในวันนี้เองมาพบเขา เราว่ามนเพลินไปแม่ผู้หญิงคนนั้นหนีไปเราเลยก็เลยเอาแก้วมาท่านพราหมณ์เนศาสตร์นี่กล่าวว่าที่นี่กล่าวว่าแก้วนี้เราเคารพบูชาประดับและรักษาดีท่านบอกว่าอย่างไรนะแก้วนี้ถ้าเคารพแล้วก็บูชาประดับและเก็บรักษาดีก็จะให้คุณถ้ารักษาไม่ดีมีแต่ความพินาศผู้ไม่ฉลาดก็ไม่ควรจะมีไว้เราจะให้ทองแก่ท่านร้อยแท่งถ้าหากว่าท่านให้แก้วมณีแล้วก็เราขอให้ท่านอยู่ให้แก้วมณีแล้วก็แก้วมณีนี้ก็เราเถิดตาพรามคนนี้ก็เป็นหนี้เขามากพรามเพราะว่าของดีมีค่าอย่างนี้ไม่ควรจะเรียกก็จะแลกกับทองและทรัพย์สินใดๆทั้งนั้นเราไม่ขายให้นะพราหมณ์เนศาสตร์ที่นี่บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องการอะไรเราจะให้ถ้าพราหมณ์ก็บอกว่าเราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพญานาคผู้มีฤทธิ์ว่าพญานาคที่ไหนมีฤทธิ์มากมากกว่านาคใดๆใครบอกเราได้เราจะให้แก้วกับผู้นั้นพราหมณ์เนศาสตร์ที่นี่บอกอ๋อไม่อยากนี่ท่านพญาครุฑเที่ยวไปแสวงหานาคเป็นพัตตาหารเป็นของตนหรือที่ได้พราวนะบอกเปล่าเราไม่ใช่พญาครุฑและก็ไม่เคยเป็นครุฑแต่เราเป็นหมองูสนใจงูพิษเราต้องการอยากจะพบพญานาคที่มีพิษมากๆท่านพราวก็บอกว่าเราขอถามท่านหน่อยเถอะท่านมีกำลังเพียงไรแล้วก็มีศิลปศาสตร์อะไรมีความรู้แบบไหนหรือว่ามีคุณวิเศษอะไรจึงไม่เกรงกลัวพญานาคพญานาคมีพิษร้ายมากที่ท่านนั่นก็บอกว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษคือมีมนต์ชื่อว่าอารัมภายจึงได้เรียนมาจากดาบทชื่อว่าโกศยโคตรเราเป็นอาจารย์ที่สามารถจะฆ่าสัตว์ที่มีพิษร้ายได้ด้วยมนต์นี้ถ้าพรามคุยพรามเนศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงปรึกษากับบุตรว่าเราจะเอาแก้วนี้สิฮะก็เราเอาแก้วนี้สินะสมทัศเมื่อมีโอกาสแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปแต่ว่าลูกก็คัดค้านลูกเขาดีว่าพ่อจ๋าเราไปถึงที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และท่านก็บูชาเราทำไมพ่อยังจะมานั่งคิดประทุษร้ายต่อผู้มีความดีแก่เราด้วยความหลงอย่างนี้ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันใดก็ไปหาท่านสิท่านคงจะให้และจะให้มากๆด้วยพี่ตาพ่อก็บอกว่าเจ้าสมทัศน์เจ้าจะมารู้ดีไปกว่าพ่อนะเราควรจะกินของสุกซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มือที่ถึงมือเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ตาล่วงพ้นไปผ่านไปเสียนี่ลูกหลานที่รักสันดานพ่อกับลูกนี่ไม่เหมือนกันลูกเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณแต่ย่าพ่อเป็นคนสันดานอย่าเป็นอันธพาลอันนี้จงจำไว้นะว่าสันดานอย่างจะสตารามเนศาสตร์เนี่ยจงอย่าไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวแล้วมันก็เป็นทุกข์คุยกันต่อไปคนที่ประทุษร้ายมิตรลูกชายว่าอย่างนั้นนะลูกชายบอกว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลก็อย่าต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรกที่ร้ายแรงแผ่นดินย่อมคุ้มครองบุคคลผู้นั้นไว้ไม่ได้หรือว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบสีดถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระภูริทัตก็จะพระราชทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกับเวรกรรมที่ทำไว้คือความพินาศจะมาถึงพ่อจำคติให้ดีนะท่านบอกว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรสมทัศน์นี่เป็นคนดีมากควรจะเอาประพฤติตามอย่างท่าน ถ้าเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราก็ควรจะดีกับเขาไม่คิดประทุษร้ายเขาแต่บางคนที่ประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลหมายความว่าไม่หวังดีกับมิตรจะต้องหมกไหม้ในนรกอันร้ายแรงความจริงนรกชาติหน้าน่ะเรามองไม่เห็นแต่นรกชาตินี้เราเห็นเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราฉะนั้นยังแนะนำลูกหลานเขาไว้ว่าถ้าคบคนแล้วก็จงรักเขาเท่ากับรักเราและจงคิดไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นศัตรูของเราเราวางไว้ถ้ารักได้แต่ว่าจงอย่าไว้ใจนั่นกล่าวว่าแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไว้ไม่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบซีดคือคนที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณไม่มีความผ่องใสเพราะว่าถ้าทุกประทุษร้ายมิตรเป็นศัตรูเมื่อไรตัวเองก็ต้องระวังภัยหาความสุขไม่ได้ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระโพธิสัตว์จะประทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกับความพินาศนี่ลูกสอนพ่อเจ้าพ่อก็โกรธบอกว่าดูก่อนเจ้าสมทัตเราเป็นพราหมณ์บูชามหายัญย่อมบริสุทธิ์จากบาปได้นี่ความจริงมันไม่มีไอ้บาปนี่ก็แปลว่าความชั่วจำให้ดีนะความชั่วทุกอย่างด่าพ่อล่อแม่มีความอกตัญญูไม่รู้คุณคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นลักทรัพย์สินเขาแย่งคนรักพูดโกหกดื่มสุราเมรัยที่เรียกกันว่าบาปก็คือมันเป็นความชั่วเราต่อข้อต่อไปว่าเราทำผิดต่อพระโพธิสัตว์แล้วเราก็บูชายันเสียก็พ้นบาปแต่ความจริงมันไม่พ้นเป็นอันว่าเขาตัดสินใจว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแยกทางกันลูกจะไม่เดินทางร่วมกับพ่อผู้ทำความชั่วช้าบาปช้าอย่างนี้ต่อไปอีกแม้แต่เพียงแก้วดวงเดียวเป็นว่าลูกชายบอกพ่อเลิกกันถ้าพ่อเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนแบบนี้ลูกก็ขอเดินแยกทางกับพ่อนี่ลูกหลานที่รักควรทำใจอย่างท่านสมทัตเมื่อพ่อเลวจงอย่าเลวตามพ่อแต่การอกตัญญูรู้คุณเมื่อพ่อป่วยไข้ไม่สบายพ่อหมดนะไม่มีอาหารจะกินเราให้พ่อท่านกินได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาพ่อแม่นี่เราควรบูชาท่านแต่เราก็บูชาในด้านความดีที่ท่านมีความเมตตาปราณีถ้าพ่อเป็นโจรเราก็จงอย่าเป็นโจรตามแต่ว่าการให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อให้ผ้าให้ยารักษาโรคในการสนองความดีในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีคุณเราทำได้ไม่ผิดคุยกันต่อไปว่าท่านสมทัตกล่าวแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าถึงจะอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่ยับยั้งความคิดของพ่อได้จึงประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปกับคนชั่วอย่างนี้อีกละไม่แล้วก็หนีพ่อไปต่อหน้าเข้าป่าหิมพานต์บรรพชาเป็นฤาษีธรรมปัญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นไม่เสื่อมคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกนี่คนดีเขาเป็นอย่างนี้นะอย่าไปนึกว่าพ่อทำอะไรเราต้องทำอย่างนั้นพ่อโกงเราต้องโกงทำพ่อทุจริตเราต้องทุจริตตามพ่อมันไม่จำเป็นแล้วความดีเป็นพื้นต่อไปข้างสำหรับพราหมณ์เนศาสตร์ก็คิดไปว่าสมทัตไปจะไปไหนนอกจากบ้านคิดว่าลูกชายกลับบ้านท่านเห็นท่าทางอลัมพายไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอย่าวิตกไปเลยเราจะชี้ที่อยู่ของท่านโพธิสัตว์ให้ว่าแล้วก็พาไปยังที่รักษาโวสถของท่านของพญานาคเห็นพญานาคนอนขดอยู่บนจอมปลวกหยุดยืนอยู่ในที่ไม่ไกลนักแล้วก็เหยียดมือชี้มือแล้วก็บอกว่าท่านจงเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณีนี้ให้เราเถิด พระภูริทัตลืมตาขึ้นเห็นพราหมณ์เนศาสตร์จึงคิดนี่ว่าเราได้คิดแล้วว่าไม่ผิดเลยว่าพระอิทธพราหมณ์คนนี้จะต้องมาทำอันตรายแก่อุโบสถของเราเราจึงได้พาไปยังหน้ากับไปพบให้ทั้งยศให้ทั้งสมบัติเป็นมากครั้นให้แก้วมณีแกก็ไม่รับทำเป็นคนมักน้อยแล้วก็บอกว่าจะบวชบัดนี้กลับไปหาหมองูมาพรามเป็นคนประทุษร้ายมิตรถ้าเราโกรธสิ่งของเราก็จะขาดเราได้อธิษฐานอุโบสถประกอบไว้ด้วยองค์สี่ไว้แล้วก็จะต้องพยายามรักษาให้ได้ที่ว่าหมองูนี่จะมาตัดจะมาผ่าจะมาฆ่านี่หรือว่าจะแทงเราก็ตามทีเราก็จะไม่โกรธกันเลยถ้าหากว่าเราจะจ้องดูแกด้วยความโกรธแกก็จะพินาศย่อยยับเป็นขี้เถ้าในฉับพลันแกก็ปล่อยเถอะเราจะไม่ทำเราจะรักษาโบสถศีลยิ่งกว่าชีวิตตามที่เราคิดเอาไว้และตั้งใจไว้เมื่อได้คิดดังนั้นแล้วท่านก็หลับตาเสียสุขศีรษะไว้ภายในขนดคือในสุขศีรษะภายในไอ้คำว่าขนดมันก็ขดกลมๆนั่นศีรษะไว้ข้างในนอนนิ่งไม่ได้ไหวตัวพระมรำพายก็ร่ายมนต์เข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์จับหางได้ชากออกมาแล้วก็กดศีรษะไว้ให้แน่นงัดปากให้อ้าเคี้ยวยาบ้วนลงไปในปากพระโพธิสัตว์จับหางยกขึ้นให้ศีรษะลงต่ำขยาวให้สำรอกอาหารออกมาจนหมดแล้วก็วางเหยียดลงไปบนพื้นดินแล้วก็เหยียบจนพระโพธิสัตว์รู้สึกเจ็บเหมือนกับว่ากระดูกจะแตกไปทั้งหมดในเวลานั้นแล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับพื้นดินแหมมันก็ฟาดผ่าพระโพธิสัตว์ได้รับทุกขเวทนาถึงปานนั้นแต่ก็ไม่ได้โกรธก็มีสัจจะคิดว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ชีวิตร่างกายนี้ไม่มีความหมายที่มารักษาอุโบสถก็ต้องการจะมีที่ประสมบัติเหมือนพระอินทร์เป็นนั้นว่าทิ้งส้วมไปเอาติดนั่นเองแหละแต่ที่ประสมบัติที่ท่านมีอยู่นี่พูดไปก็เหมือนกับส้วมมันสู้ที่ประสมบัติของพระอินทร์ไม่ได้ตัวถ้าตายเพราะอำนาจการมีศีลจะได้ที่ประสมบัติอย่างนั้นนี่เป็นกำลังใจถ้าบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ต้องถือว่าเราจะรักษาความดีคือปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎข้อบังคับของหมู่คณะรักษาระเบียบประเพณีแล้วก็ศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิตของเราเช่นเดียวกันท่านโพธิทัตถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ประเทศทั้งประเทศจะมีแต่ความสุขคุยกันต่อไปเรื่องพราหมณ์อรัมพายทรมานพระโพธิสัตว์จนหมดกำลังแล้วก็เถาวัลย์มาถักเป็นกระโปรงจับพระโพธิสัตว์ใส่ยัดลงไปแต่ว่าลำตัวของพระโพธิสัตว์ใหญ่เข้ากระโปรงไม่ได้อรัมพายยังใช้ส้นเท้าถีบเข้าไปจนได้แม้มันแหม่มไอ้อย่างนี้มันน่านะเอาหางฟาดปับเดียวก็อยู่แล้วแต่ได้ว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตตินทรีย์จะตายก็ช่างจะเอาหนังจะเอาเนื้อจะเอาเอ็นเอากระดูกเอาเลือดช่วยยอมเราจะทรงโบสถศีลให้บริสุทธิ์เสร็จแล้วตาแกก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางบ้านประกาศว่าใครอยากจะดูหน้ากรรมก็เชิญดูจ้ะชาวบ้านก็มาล้อมอารัมพายเมื่ออารัมพายเห็นคนมามุงกันมากพอสมควรแล้วก็เรียกพญานาคออกจากกระโปรงพระภูริทัตก็คิดว่าเอาละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความรื่นเริงสนุกสนานเมื่อพระและเมื่ออรัมพายได้ทรัพย์มากแล้วก็คงจะปล่อยเราไปแต่ได้ว่าตาแกจะให้เราทำอะไรเราก็จะทำตามทุกอย่างนี่เป็นการเมตตานะเจ็บขนาดนี้ยังเมตตา ระผู้ดีทักคิดนั้นแล้วจึงได้ออกจากกระโปรงเมื่ออัมพายบอกว่าใหญ่บอกว่าเอ้าจงทำตัวให้ใหญ่ท่านก็ทำตัวให้ใหญ่พอทำตัวให้เล็กท่านก็ทำตัวให้เล็กท่านบอกเอ้าขดเป็นวงกลมก็ขดเป็นวงกลมเอาคลายออกท่านก็คลายออกเธอยังแผ่บางพันท่านก็แผ่บางพันเอาทำตัวให้สูงขึ้นท่านก็ทำตัวให้สูงขึ้นทำตัวให้ต่ำลงท่านก็ทำตัวให้ต่ำลงก็จงทำตัวเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็พ่นเป็นเปลวไฟพ่นเป็นน้ำพ่นเป็นควันท่านก็ทำให้ตามที่ลำพายสั่งทุกอย่างชาวบ้านพอใจมาดูกันแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินให้ทองให้เครื่องประดับแพรพันต่างๆรวมราคามากให้แต่แทนที่ตาลำพายก็จะปล่อยให้ความโลภมันเกิดขึ้นกับใจปล่อยได้ยังไงหาคล่องกลับคิดที่จะหามีความโลภต่อไปอีกเพียงคิดว่าในหมู่บ้านเล็กขนาดนี้เรายังได้ทรัพย์มากเพียงนี้ถ้าไปในเมืองใหญ่ๆเราจะได้เงินมากกว่านี้นี่ไอ้ความโลภเข้ามาทับใจมันไม่พอคำว่าพอนี่สำคัญที่ท่านโพธิทัตคิดว่าเขาจะปล่อยก็คาดผิดชาวบ้านสงสารพญานาคให้ทรัพย์มากก็คิดผิดเพราะคนที่มีจิตประกอบด้วยความโลภอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์ดีคือขาดเมตตาคนนี้อย่างนี้น่าจะเป็นทุลีมากกว่าอาลัมพายมีความโลภจึงไม่ได้ปล่อยท่านโพธิทัตเที่ยวนำแสดงในที่ต่างๆจนได้ก่อสร้างนะสร้างตัวมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีเห็นจะประมาณสักหมื่นล้านนะมั้งไม่ยังไม่พอหากินสบายอารัมพายก็คิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ตนเองก็ขี่ยานเล็กๆคือทำรถอย่างแบบแบบสบายๆพาบริวารออกจากบ้านให้พระโพธิสัตว์แหมเอาจริงๆนะเล่นไปตามบ้านและตามนิคมต่างๆจนบรรลุถึงพระนครพาราณสีอารัมพายไม่จัดข้าวตอกน้ำผึ้งให้พญานาคกินข้าแต่กบให้กินอย่างเดียวพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้กินเพราะว่าท่านไม่ยอมกินของนี่ท่านรักษาโอสถรักษาศีลถ้าสัตว์ต้องตายเพราะท่านไม่กินอารัมพายเห็นพระโพธิสัตว์แสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองนะเป็นอารัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสี่ด้านจนสิ้นเวลาไปถึง1เดือนครั้นถึงวันอุโบสถ15ค่ำอารัมพายังกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระเจ้าพาราณสียินดีประกาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันมานั่งลดหลั่นกันเป็นตามลำดับเป็นชั้นๆในที่พระลานหลวงเพื่อจะดูพญานาคแสดงตอนท้ายนี่พูดไวไปหน่อยเพราะว่าเรื่องมันก็จะไม่จบตอนเร่งรัดเพราะเวลามันหมดเวลานี้ก็หมดเสียแล้วในโลกหลานที่รักก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้ที่มีความเมตตาปรานีและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสวัสดี
2: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ต่อไปเป็นอันว่าในวันก่อนพระเจ้าพาราณสีได้รับทราบจากอารัมพายว่าจะให้พญานาคแสดงให้ดูพระองค์จึงได้พยายามประกาศให้กับบรรดาชนประชาชนทั้งหลายมาชมกันบรรดาประชาชนทั้งหลายก็พากันมาล้อมที่พระลานหลวงมันอัศจรรย์อยากจะดูพญานาคแสดงตอนนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าจะย้อนไปถึงวันที่อารัมพายจับพระโพธิสัตว์วันนี้จับพระโพธิสัตว์ไปนั้น บรรดานางสมุทัชชาพระราชมารดาของพระโพธิสัตว์ฝันไปว่าชายมีผิวดำตาแดงเอาดาบมาตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วก็นำไปคล้ายๆกับพระนางมัสีฝันคราวที่ชูชกจะมาขอสองกุมารแล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางๆพระนางก็สะดุ้งตกใจลุกขึ้นคลำดูแขนขวาและแขนซ้ายของนางเพียงทราบว่าเอ๊ะนี่แขนของเรามันยังอยู่นี่นะฝันนี่เหมือนกับความจริงเห็นว่าแขนนี่อยู่จึงรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นความฝันนางยิ่งคิดนางยิ่งเฝ้าตึกตรองอยู่ว่าไอ้ความฝันเรื่องนี้มันจะไปสัมผัสกับเรื่องอะไรบ้างมันจะเป็นความดีหรือความร้ายเป็นประการใดอาจจะมีอันตรายแก่ลูกทั้งสี่ของเราก็ได้เพราะท่านมีลูกสี่คนไอ้แขนขวาแขนซ้ายนี่ก็หมายถึงลูกนะดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ท่านมีความห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นเพราะว่าผู้อื่นก็ยังอยู่ในนาคภพทางนั้นซ้ำแต่ว่าโพธิสัตว์ไปรักษาอุโบสถอยู่ในเมืองมนุสโลกไอ้เจ้าหมองูก็ดีหรือว่าครุฑก็ดีอาจจะจับเอาไปเสียได้ก็ได้เพราะว่าคนนี้มีความมีใจร้ายเนี่ยไอ้ครุฑนี่ยังเป็นอันตรายกับพญานาคเห็นว่าพญานาคเป็นอาหารสำหรับเจ้าหมองูก็เหมือนกันมีสันดานผ่านอาจจะจับลูกชายไปฆ่ากินแล้วไปขายก็ได้เพราะเป็นงูใหญ่มีราคามากเป็นว่าพอล่วงเวลาประมาณครึ่งเดือนหนึ่งเดือนนางก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งขึ้นคิดว่าบุตรชายของเราไม่เคยหายหน้าไปเกินหนึ่งเดือนเลยบุตรชายของเราอาจจะได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คิดจะแน่ใจว่าลูกชายเป็นอันตรายนางเฝ้ารำพันลำพึงอยู่อย่างนี้จนแทบหัวใจจะวายคือไม่สบายก็รักลูกอาศัยความเหือดแห้งตาทั้งสองก็ฟกบวมขึ้นมานางเฝ้ามองดูทางที่พระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาหาคำนึงอยู่ว่าเมื่อไรลูกชายของเราจะมาแล้วเวลานี้ลูกชายของเรากำลังเดินมาแต่ยังไงมองเท่าไรเท่าไรไม่เห็นลูกชายมาก็หนักใจยิ่งขึ้นฝ่ายท่านสุทัศน์บุตรคนใหญ่เมื่อถึงกำหนดหนึ่งเดือนก็พากันมาพาบริษัทมาเยี่ยมมารดานาสมุทัชชาก็ไม่ได้เปรียบปราศัยก็ไม่พูดจาด้วยเพราะเสียใจนึกถึงลูกชายคนที่หายไปท่านสุทัศน์ก็ยิ่งสงสัยยิ่งขึ้นเห็นพระพักของพระมารดาฟกช้ำไม่ผ่องใสก็ยิ่งแน่ใจว่าจะต้องมีใครมาทำให้มารดาโกรธเป็นแน่เพราะว่ามิฉะนั้นก็จะต้องเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจึงได้ทูลถามพระมารดาพระนางสมุทัชชาจึงได้เล่าให้ลูกชายฟังว่านับตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องความฝันไม่ต้องย้อนกันแล้วก็ชวนว่าเราไปอยู่ที่อยู่ของโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้เถอะจะได้ดูน้องของเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายนางนาควีกาได้ปฏิบัติพระโพธิสัตว์ทุกๆเช้าเพราะพวกนั้นนะเมื่อไม่เห็นพระโพธิสัตว์ที่จอมปลวกก็เข้าใจว่าพระโพธิสัตว์อาจจะเสด็จไปอยู่กับพระมารดาไม่เห็นพระมารดาพาบริวารมาตามพระโพธิสัตว์ถึงนิเวศที่นั้นยังไม่รู้ว่าพระมารดาก็ไม่ได้พบพระโพธิสัตว์เหมือนกันมันเป็นนั้นว่าบรรดาสตรีหน้าทั้งหลายที่ไปปฏิบัติไปที่จอมปลวกไม่เห็นพระโพธิสัตว์ก็เข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ไปอยู่กับแม่จึงได้ออกมาต้อนรับแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าทรงทราบแล้วก็ต่างคนต่างข้ามโคนลำพันธ์แทบเท้าของนางสมุทัชชานางสมุทัชชาพร้อมด้วยหญิงสะพ้ายทั้งหลายต่างก็ร้องไห้เอาที่สบายแล้วนี้
1: ร้องไห้เดินลำพันพากันไปถึงปราสาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็ดูเห็นที่นั่งที่นอนว่างเปล่าในเวลานั้นนั่นเองนิเวศของพระโพธิสัตว์ก็เสียงแส่โศกสันหันสาไม่ใช่หันสาโศกเศร้าเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรท่านบอกว่าแม้แต่คนคนหนึ่งท่านไม่มีคนใดตนใดสักคนหนึ่งไม่มีใครที่จะทรงกายอยู่ได้เพราะว่าพระโพธิสัตว์เป็นท่านดีมากอ่ะเป็นที่รักของคนทุกคนทั่วทั้งนิเวศก็เหมือนเป็นเหมือนป่าไม้รังถูกลมพัดหรือลมระเนระนาดไปหมด

มารดาก็กลับกล่าวว่าถ้าพระนางไม่ได้พบพระโพธิสัตว์คืนวันนี้แล้วก็น่ากลัวจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เห็นจะต้องตายบุตรทั้งสามยินดีรับรองว่าพระมารดาอย่าเศร้าโศกไปเลยพระเจ้าค่ะลูกทั้งสามจะเที่ยวสืบเสาะหาพระโพธิสัตว์มาให้ได้ภายใน7 วันเมื่อบุตรทั้งสามยินดีพากันแยกกันไปค้นหาตกลงกันว่าผู้ใดผู้หนึ่งมาคนหนึ่งนู่นไปเที่ยวผมมาไปเที่ยวที่เทวโลกมาดูที่ดีไม่ดีว่าพระโพธิสัตว์ไปอยู่ที่นั่นอีกคนหนึ่งไปป่าหิมพานต์อีกผู้หนึ่งไปมนุษย์โลกสำหรับอริ tha นั้นเป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งหมายความว่าเป็นคนดุถ้าจะให้ไปมนุษย์โลกหากไปพบพระโพธิสัตว์อยู่ที่บ้านหรือเมืองใดเข้าก็จะเกิดเผาบ้านเผาเมืองนั้นให้พินาศไปจึงปล่อยให้ไปเมืองเทวดาไปเทวโลกท่านให้ท่านสุโภคะไปยังป่าหิมพานต์ส่วนท่านสุทัศน์เองจะไปมนุษย์โลกเพราะเป็นคนมีใจดีหน่อยมีอารมณ์เยือกเย็นจึงได้แปลงเพศเป็นฤาษีแล้วก็เพราะเพศดาบทคือฤาษีขึ้นมาไปชิดย่อมเป็นที่รักใคร่เจริญใจของบรรดาพวกมนุษย์เพิ่งกล่าวว่ายังมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาของพระโพธิสัตว์อีกองค์อีกท่านหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีนางนี้รักพระโพธิสัตว์มากขออาสาติดตามพระสุทัศน์ไปด้วยตามหาพี่ชายในมนุษย์โลกโดยแปลงเป็นเขียดนะนอนไปที่เช่นดาของพระสุทัศน์ท่านสุทัศน์ได้ออกติดตามตุตรา ท่านสุทัศน์ได้ออกติดตามตุตราไปถึงที่พระโพธิสัตว์เจ้าสาวโมโสทศีลและเห็นเลือดและเถาวัลย์อยู่บนจอมปลวกก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์ถูกหมองูจับไปแล้วก็สงสารน้องชายจนน้ำตาไหลแล้วก็เดินสะกดรอยตามไปจนถึงที่อารัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกเที่ยวถามชาวบ้านว่าเห็นหมองูเอานาคมีลักษณะอย่างนี้มาเล่นในบ้านนี้บ้างหรือไม่ชาวบ้านก็บอกว่าบอกให้ฟังตามลำดับท่านโพธิสัตว์ก็ติดตามไปเรื่อยๆจนถึงประตูพระราชฐานวันที่จะมีการแสดงใหญ่เขาไม่ยานนะให้พระเจ้าพาราณสีท่านประชาชนชม ขณะนั้นอารัมพายอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ยกกระโปรงแก้วไปยังหน้าพลานประชาชนมามุงดูกันเป็นอันมากรอพระราชานะนานไปมากนะแต่เดี๋ยวก่อนว่าไงบรรดาประชาชนมาประชุมดูกันมากมายพระราชอาจก็จัดไว้พร้อมแล้วเพื่อที่ประทับของพระราชาแต่ว่าพระราชายังไม่ได้เสด็จออกแล้วก็มีรับสั่งให้อลัมพายเล่นไปก่อนเถิดเพราะเวลานี้ยังไม่ทรงว่างอลัมพายจึงได้เปิดกระโปรงออกมาแล้วให้สัญญาว่ามหานาคขอจงออกมาเถิดเวลานั้นท่านสุทัศน์ได้ยืนอยู่ข้างท้ายประชาชนพระโพธิสัตว์ก็โผล่ศีรษะออกมาแล้วมองดูไปรอบๆเห็นท่านสุทัศน์พี่ชายจึงเลื้อยออกไปจากกระโปรงตรงเข้าไปหาน้ำตาไหลมหาชนเห็นพญานาคเลื้อยมาก็ตกใจรีบถอยหลังกลัวพญานาคจะลิงงานเขาถอยหลังไปหมดคงยืนอยู่แต่ก็ท่านสุทัศน์คนเดียวพระโพธิสัตว์ก็ไปซบเสียงร้องไห้ในที่พระหลังพระบาทของสุทัศน์ท่านสุทัศน์ก็ร้องไห้เช่นเดียวกันแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลื้อยกลับมาเข้ากับโรงส่วนอลัมพายเข้าใจว่าดาบทถูกพญานาคกัด
จึงรีบ

ก็ไปปรับว่านาคหลุดมือไปกัดท่านเท้าของท่านเขาเห็นจะไม่เป็นอะไรมากประเดี๋ยวก็จะหายหน้าตัวนี้ไม่มีพิษพอที่จะทำอะไรใครได้สักนิดเดียวหมองูในเมืองนี้มีอยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่ดีไปยิ่งไปกว่าเราท่านสุทัศน์นี่ท่านสุทัศน์บอกนะท่านสุทัศน์บอกว่าไอ้หมองูในเมืองนี้นาคตัวนี้มีพิษไม่มีพิษพอจะทำอะไรเราได้สักนิดเดียวเนี่ยท่านสุทัศน์คุยบอกหน้าตัวนี้ตอนนั้นท่านเป็นดาบดไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แล้วหมองูก็เหมือนกันที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ไม่สาไม่มีใครสู้เราเก่งกว่าอารัมพายไม่รู้ว่าท่านสุทัศน์ดาบดเป็นใครจึงโกรธทีแล้วก็พูดว่าคนอะไรแต่งกายเป็นดาบดเข้ามาพูดอดดีท้าทายในที่ประชุมคนทั้งหลายจงได้ยินไปด้วยบอกประกาศนะว่านี่ดาบดมาท้าฉันฉันเป็นหมองูขั้นพิเศษแต่ดาบดก็มาเบ่งว่าเก่งกว่าประเดี๋ยวจะได้เห็นกันท่านทั้งหลายเป็นพยานคอยดูนะท่านสุทัศน์ยังว่านี่เนี่ยหมองูท่านจงต่อสู้ด้วยนาคนะท่านจงต่อสู้ด้วยนาคเราจะต่อสู้ด้วยเขียดเอาเขียดกับนาคมาสู้กันเห็นไหมเรามาพนันเอาเดิมพันกันสักเท่าไรก็เอาเท่าไรเอากันสัก 5,000 ไปยังไงอารัมพายยังจะบอกว่านี่พ่อหนุ่มแกจะอวดเก่งนะฉันหนึ่งในตองอูนะฉันมีคาถาพิเศษแกจะปล่อยเขียดมาให้เป็นอาหารหน้าของฉันอย่างนั้นหรือเอาตกลงทีวะเขาว่าอย่างไรว่าพ่อนมเราเป็นคนมีสมบัติมากท่านเป็นคนจนใครจะไปรับแบกันพระท่านได้ฝ่ายเรานี่มีคนเดียวกันแน่นแน่นอนถ้าเราจะเดิมพันกันสัก 5,000 ชนีแล้วก็เอาหาคนมาประกันกันเอาเงินมาวางกันท่านสุทัศน์นี่ว่าเอาเถอะเราตกลงวางเดิมพัน 5,000 เราจะหาคนมารับประกันให้ว่าแล้วก็เข้าไปในพระราชนิเวศไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีกราบทูลให้ทราบว่าข้าแต่พระมหาบพิตรขอได้โปรดฟังของกาถ้อยคำว่าแต่มาพระองค์เป็นสู้เป็นผู้ทรงมีเกียรติคุณมากขอได้โปรดรับประกันทรัพย์เพียง 5,000 นี้เถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีประหลาดพระทัยว่าดาบดองค์นี้นี่ขอประกันทรัพย์มีจำนวนมากมายเกินไปเรื่องอะไรกันแล้วที่ได้ตัดถามว่ามันต้องแปลใจนี่มันเรื่องอะไรกันแต่ยังได้ตัดว่าท่านดาบดท่านมีหนี้สินของบิดาหรือว่าเป็นมารดาของท่านจึงได้ขอทรัพย์ข้าพเจ้ามากมายอย่างนี้เพราะว่าอาลัมพายจะกำจัดข้าพเจ้าได้นักถ้าแต่มาจะกำจัดได้ลูกเขียดท่านฤาษีว่าอย่างนั้นนะว่าท่านกราบทูลว่าอาลัมพายเนี่ยดาบดกราบทูลให้ทราบว่าจะกำจัดข้าพเจ้าได้นักแต่ข้าพเจ้าจะพยายามกำจัดหน้าด้วยโลกเขียดขอพระมหาวพิตรจงเสด็จมาทอดพระเนตรในการต่อสู้อันจะอันหน้าดูนั้นเถิดพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเจ้าพาราณสีแปลกใจจะเอาลูกเขียดเป็นอาหารของนาคแต่ว่าดาบดคนนี้คงจะมีฤทธิ์มากจะเอาเขียดสู้กับนาคพระเจ้าพระราณสียินดีตกลงเงิน 5,000 พระราชาไม่หนักแต่จึงได้เสด็จมาพร้อมกับท่านดาบดอาลัมพายเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเข้าใจว่าดาบดคนนี้เขาจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงสามารถเชิญพระราชาออกมาได้แล้วยังพูดกับดาบดว่าข้าแต่ดาบด
ข้าพเจ้ามิได้ดูหมิ่นท่านโดยทางศิลปศาสตร์อย่างใดแต่ว่าท่านทนงในศิลปศาสตร์มากเกินไปมิได้ยำเกรงมากท่านสุทัศน์จึงได้บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ถึงตัวเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านเราเองเราก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านโดยศิลปศาสตร์แต่ว่าท่านที่ล่อลวงประชาชนด้วยหน้าที่ไม่มีพิษถ้าคนอื่นเขารู้ว่าหน้าของท่านไม่มีพิษสงอะไรแม้แต่แกลบสักกำมือหนึ่งท่านก็ยังไม่ได้รับไม่ต้องเยาว่าถึงทรัพย์สมบัติที่ท่านได้มาอารัมภายจึงได้กล่าวว่าท่านดาบทนี้โง่เง่ามากมาดูเหมือนว่านาคชนิดนี้ไม่มีพิษเข้ามาให้ใกล้ชิดจะรู้ดีว่านาคตัวนี้เต็มบริฤทธิ์เด็ดอย่างยิ่งเราเข้าใจว่านาคนี้สามารถจะทำให้ท่านแหลกเป็นขี้เท่าไปในพริบตาเดียวท่านสุทัศน์จึงบอกว่าพิษของงูเรือนหรือว่างูปลาหรือว่างูเขียวยังจะพอมีอยู่บ้างแต่ว่าพิษของนาคศีรษะแดงนี้ไม่มีพิษเลยอารัมภาโกรธแต่ว่าท่านดาบทพระท่านสอนว่าไม่ว่าให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์การนี้ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีสิ่งใดที่ท่านจะให้ทานได้ก็จงให้เสถิดเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยจะได้ไปสวรรค์นี่หมายความว่าถ้าไปสู้กันหน้าแบบตายแง่แก่แหมเขาเก่งมากเขาเก่งมากเมื่อท่านตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์หน้าตัวนี้มีฤทธิ์เดชมากถ้าอยากญาติที่ใครจะร่วงเกินไปได้เราจะให้กัดท่านจะทำให้ท่านต้องพินาศเป็นขี้เถ้าไปในวินาทีเดียวท่านสุทัศน์จึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยตัวเราได้ฟังคำสอนเหมือนกันเหมือนกับท่านเหมือนกันถ้ายกให้ทานแล้วจะได้ไปสวรรค์ท่านจงรีบให้ทานเสียเถิดลูกเขียดน้อยของเรามีฤทธิ์มากกว่านาคอย่างนี้เยอะแยะหน้าตัวนี้มีฤทธิ์เท่ากับลูกเขียดของเราไม่ได้ไม่เท่าลูกขี้ของเรานางเป็นธิดาของท้าวทศรถนางเป็นน้องสาวต่างมารดาของเราเราจะให้กัดท่านและจะทำให้ท่านพินาศเป็นขี้เท่าเช่นเดียวกันโอ้โหมาสู้กันสิมาล่อก็ให้ยุ่งไปคราวนี้ลูกเขียดกับนาคจะฉากันละฝ่ายหนึ่งจะให้นาคเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ลูกเขียนเล่นงานว่าแล้วท่านสุทัศน์ดาบทก็แบมือเรียกน้องสาวออกมาจากชดานางอจิมุขีจึงได้ออกมาจับอยู่ที่จะงอยปากจะงอยบ่าแล้วก็กระโดดลงไปฝ่ามือ คายพิษออกมา3หยดแล้วก็กลับเข้าไปในชดาอีกท่านสุทัศน์ถือพิษยืนอยู่แล้วเปล่งเสียงขึ้น3ครั้งว่าชนบทนี้จะพินาศเสียแล้วหนอชนบทนี้จะพินาศเสียแล้วหนอเสียงของท่านสุทัศน์ดังไปในรัศมี12โยชน์เพิ่มหน้าความเป็นทิพย์ท่านจะบันดาลแค่ไหนก็ได้พระเจ้าพาราณสีตรัสถามว่าชนบทนี้จะพินาศเพราะอะไรกันท่านดาบทดาบทจึงได้ถวายพระพรว่าข้าแต่พระมหาบพิตรอาตมาภาพมองไม่เห็นว่าจะหยดพิษนี้ลงที่ไหนเพราะว่าพิษที่เขียดหยดลงมาในมือข้าพระพุทธเจ้านี้มันมีฤทธิ์มากสามารถจะไหม้ไปทั้งชนบทพระเจ้าพาราณสีจึงได้ตรัสว่าท่านดาบทแผ่นดินออกใหญ่หยดลงไปหยดมันลงไปเถิดตรงไหนก็ได้ท่านดาบทก็บอกว่าถ้าหยดลงบนแผ่นดินแล้วพระมหาวพิตรก็ทรงทราบเถิดว่าต้นหญ้าและเถาวัลย์
ทุกชาติทั้งหลายจะต้องเหี่ยวแห้งหมดไม่ต้องสงสัยหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ต้นไม้ก็ตายหมดคนก็ตายพระเจ้าพระราณสีนี่ถามว่าถ้าเช่นนั้นน่ะถ้าจะขว้างบรรยากาศท่านก็ขว้างบรรยากาศสิท่านดาบทสุดท้ายก็บอกว่าถ้าขว้างเข้าไปบรรยากาศฝนและหิมะก็จะไม่ตกถึง7ปีพระเจ้าพระราณสีนี่กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นจึงหยดลงไปในน้ำสิท่านท่านสุดท้ายก็บอกว่าถ้าหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำทั้งหลายมีเท่าใดก็จะตายหมดพระเจ้าพาราณสีนี่ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านจงแนะนำอุบายที่จะไม่ให้เกิดความวินาศขึ้นในชนบทนี้ก็แล้วกันท่านฤาษีสุทัศน์ที่นี่กราบทูลว่าถ้าขนั้นขอพระองค์จงมีพระบัญชาให้ขุดบ่อ3บ่อเรียงกันในที่นี้พระเจ้าพาราณสีจึงให้ขุดบ่อ3บ่อเรียงกันท่านสุทัศน์จึงบรรจุบ่อหนึ่งให้เต็มไปด้วยพิษอีกบ่อหนึ่งเต็มไปด้วยโคไม้อะไรนะให้บรรจุบ่อหนึ่งเต็มไปด้วยยาพิษอีกบ่อหนึ่งเต็มไปด้วยขี้วัวและบ่อที่3เต็มไปด้วยยาพิษแล้วก็หยดลงพิษลงไปในบ่อที่หนึ่งทันใดนั่นเองก็เกิดเป็นควันเกิดลุกเป็นเปลวไฟลามไปทั่วทั้งบ่อที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ยาพิษหมดลงแล้วจึงดับอาลัมพายืนอยู่ใกล้บ่อถูกไอควันพิษฉายเอาผิวหนังลอกไปกลายเป็นขี้เลื่อนด่างไปทั้งตัวคนทำลายมิตรจึงร้องขึ้นในเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจะปล่อยนาคละหากุศลข้ามกนี่ต่อนี้ไปฉันจะปล่อยนาคให้ได้งานนายละแหมเล่นเอาฉันเป็นขี้เลื่อนแบบนี้ทนไม่ไหวเมื่อท่านพระโพธิสัตว์ได้ยินอย่างนั้นจึงได้เลื้อยออกจากกระโปรงออกจากโปรงแก้วแล้วก็นิมิตกายประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับเป็นงามสง่าประดุจเทวราชท่านสุทัศน์และอาจีมุขีก็มายืนอยู่กับพระโพธิสัตว์แล้วท่านสุทัศน์ก็เลยถามพระเจ้าพาราณสีว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งสามคนนี้เป็นลูกใครหรือไม่พระเจ้าพาราณสีที่ได้ตอบว่าฉันไม่รู้จะรู้ได้ยังไงเล่าไปโทษท่านดาบทท่านดาบทก็เป็นดาบทท่านงูก็เป็นงูท่านเขียดก็เป็นเขียดฉันจะรู้ว่าท่านเป็นใครท่านสุทัศน์จึงได้กราบทูลว่าพระองค์ทรงทราบเรื่องที่ยกนาวสมุทัยชาให้แก่ท้าวทศรถหรือเปล่าพระเจ้าพาราณสีก็ตอบว่าเรารู้นาวสมุทัยชานั้นเป็นน้องสาวของเราเองท่านสุทัศน์ที่นิกราทูลว่าข้าพระบาททั้งสามเป็นลูกของนาวสมุทัยชาและก็พระองค์เป็นพระเจ้าลุงพระเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีทรงสดับอย่างนั้นก็ทรงเข้าสวมกอดแล้วก็โจกคนทั้งสามพรางต่างคนต่างก็ร้องไห้ตอนนี้นะเรื่องสนุกอ่ะมึงก็ร้องไห้กูก็ร้องไห้ก็ว่าไปนี่เรื่องของการร้องไห้แล้วทั้งหมดก็พากันขึ้นบนปราสาทจัดการต้อนรับกันไปอย่างดีถามพระโพธิสัตว์ว่าพ่อโพธิสัตว์พ่อมีฤทธิ์เดชถึงเพียงนี้ทำไมให้อาลัมพายจับได้ท่านพระโพธิสัตว์จึงทูลเรื่องทั้งปวงทั้งหมดโดยพิสดารให้ทราบท่านแล้วท่านสุทัศน์จึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุงพระมารดาของข้าพระองค์ยังตัดกรงอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่ช้าได้พระเจ้าพาราณสีจึงได้ตรัสว่าดีแล้วพ่อจงพากันไปเถิดแต่ว่าลุงอยากจะพบน้องสาวของลุงบ้างจะทำยังไงจึงจะได้พบกันท่านสุทัศน์จึงบอกว่าถ้าพระเจ้าลุงข้าแต่พระเจ้าลุงพระเจ้ากาสิกราช
ผู้เป็นพระอัยการของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีเนี่ยว่าพระเจ้ากาสิกราชนั้นเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากน้องสาวของลุงจึงไม่สามารถจะทรงเสวยราชสมบัติได้ได้ออกบวชเสร็จแล้วและพระเดชอยู่ในไพรสนแห่งโน้นในป่าท่านสุทัศน์นี่กล่าวทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุงพระมารดาของพระองค์จะพบพระเจ้าลุงอัยการได้ที่ไหนลุงแล้วก็อัยการนะคือตาด้วยพอถึงวันโน้นขอให้พระองค์เสด็จไปยังสำนักของอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปยังอาสมนั้นและพระองค์จะได้พบพระมารดาในที่นั้นด้วยเมื่อกำหนดนัดหมายกันวันคืนเสร็จแล้วท่านทั้งสามก็บังคมลาจากพระราชนิเวศกลับไปยังนาคปิภพเป็นอันว่าลูกหลานที่รักเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบแต่ว่าเวลาหมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านเจ้าท่าเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนท่านบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับลูกหลานที่รักสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ื่อนี้เขาไม่ได้มานับกันปกติเขามานับกัน
1: เขาทิ้งคนไปพื้นนี้เพราะว่าคอยงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็ขี้เหล่า
0: โมเมนต์เป็นน้ำเอ้ยชวนมากินเหล่าคู่มือนี่บ่

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ